0: หมดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อม

0: พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพิ่มสินสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพที่ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู

0: ประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thสำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจม
0: ตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซูหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Redlock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Runabout GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยสุจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ที่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเลทแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปหลังอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
8: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิม ส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
15: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
14: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรง ไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
15: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของคู่มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
14: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
15: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
14: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
15: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
14: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆเงี้ยครับ
15: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่ก็จะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
14: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
15: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
14: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
15: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
14: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับ
14: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
15: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ฉะนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
14: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นนึงคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
15: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
14: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
15: คือเรามีสวนลุมนะฮะสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
14: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหม
15: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
14: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
15: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
14: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
15: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
14: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
15: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุมโบแบงก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
14: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
15: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบัวแบงค์ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
14: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
15: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะฮะ
14: อ๋อครับ
15: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
14: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
15: ครับผม
14: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
15: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับท่านครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
19: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องมาเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดราชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้ครับ
18: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
20: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
21: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
20: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
22: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งนี้ทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
20: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
23: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: ข้อข่าวเล่าประเด็น
25: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนตาซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
3: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,600 นะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10นิทรรศการนะครับและทางส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีอย่างเต็มที่เข้ากับการหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
25: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
3: ่วาระพิเศษต่างๆเนี่ยก็หนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้
25: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห.5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
5: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
26: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
27: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือ พ่อก็เบื่อที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รบทุกประเด็น
1: ด้วยบัญชาการ
0: ทหาร
1: พัฒนาน
0: ักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ำหรับสาระน่ารู้ขอนำเสนอเรื่องการซึมเศร้าคืออะไรและมีความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างไรตอนที่1คุณผู้ฟังครับภาวะซึมเศร้าจัดเป็นปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปพบว่าอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าของการเกิดขึ้นถึง 3% แม้ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ได้รับความสำคัญจากบุคคลทางด้านบุคลากรของสาธารณสุขทั่วโลกนะครับแต่ทางด้านขององค์การอนามัยโลกนั้นครับได้คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช20เป็นต้นมาครับภาวะซึมเศร้าปัญหาสุขภาพของประชากรโลกอันดับ2รองมาจากเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั่นเองครับภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับจะสัมพันธ์กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อการสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าและความเสียใจความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้หวังหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโชคชะตาที่จะสามารถนะครับบอกถึงสาเหตุภาวะความซึมเศร้าที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่การเจ็บป่วยด้วยโรคทางด้านร่างกายอย่างแบบเฉียบพลันเช่นเส้นเลือดในสมองแตกหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจเป็นต้นนอกจากนี้ครับพันธุกรรมทางด้านประวัติศาสตร์นะครับที่มีการลงเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เป็นประวัตินะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันพบการซึมเศร้าในครอบครัวทำให้โอกาสเกิดขึ้นของภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนปกติครับและแน่นอนที่สุดครับปัญหาความเครียดที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการสูญเสียบุคคลที่รักปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านการหย่าร้างหรือปัญหาการย้ายที่อยู่ครับก็มีผลกับภาวะเรื่องของการซึมเศร้านอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้สูงอายุที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ชอบพึ่งพาผู้อื่นครับหรือขาดในเรื่องความภาคภูมิใจในตนเองครับผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำเนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวหลายๆโรคครับทำให้ได้รับยาที่รับประทานหลายขนาดดังนั้นจึงเกิดเรื่องของฤทธิ์จากผลข้างเคียงของยานอกจากนั้นการออกฤทธิ์ต่อต้านของยาอาจจะส่งผลให้ทำเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะมีอาการแสดงดังนั้นครับผู้สูงอายุแสดงอาการเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือว่าเหงาอยู่ตลอดเวลาอาการทั้งหมดครับความสนใจในสิ่งต่างๆหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดมีความสุขเช่นไม่อยากพูดกับใครไม่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเองครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรผู้สูงอายุบางท่านครับมีปัญหาการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนหลับมากเกินไปกว่าปกติบางครั้งรู้สึกว่าการนอนหลับไม่สนิทนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกนะครับว่าหมดหวังหรือมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้คุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเรื่องของภาระสำหรับคนรอบข้างและเมื่อขอความช่วยเหลือใครครับรู้สึกว่าไม่มีใครที่คอยความช่วยเหลือตนเองบางคนรู้สึกหงุดหงิดครับบางคนแสดงออกถึงอาการทางกายเช่นอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวครับบางคนอาจจะมีภาวะรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ผู้สูงอายุบางรายครับมักจะพบแพทย์ด้วยเรื่องของอาการเจ็บป่วยทางกายมากที่สุดแต่บางครั้งแพทย์ก็อาจจะไม่พบสาเหตุนะครับและไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษาเช่นมีอาการอ่อนเพลียใจไม่ดีตัวร้อนตามตัวหรืออาการกำเริบของโรคเก่าเช่นปวดข้อปวดหลังเข่าอักเสบอาการเหล่านี้ครับบางครั้งผู้สูงอายุมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีผู้สูงอายุอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังควรคำนึงถึงเรื่องของการซึมเศร้าที่อาจจะแฝงอยู่กับการเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุในบ้านเรากำลังเผชิญอยู่นั่นเองนะครับ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเครื่องคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้ก็มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแล้วครับไปดูในเรื่องราวแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้มีการสั่งการให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดแล้วก็โอนเงินเยียวยาทันทีนะครับแล้วก็กำชับนะครับในส่วนของหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่อาจจะเจอกับสถานการณ์นะครับที่ฝนตกหนักฝนตกชุกอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนะระลอกใหม่นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางก่อนเกิดเหตุนะครับพร้อมกับมอบหมายให้กรมชลประทานแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยต้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทุกครั้งก่อนระบายน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้ใช้ข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารกันได้ตรงกันนะครับคุณผู้ฟังครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือว่าบก.ปปช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพนะครับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ขอบคุณนะครับในส่วนของทุกท่านเลยที่เข้าประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่เข้ามาในระลอกแรกในพื้นที่หลักเนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่นะครับที่มีความเสียเปรียบด้านที่ตั้งหรือว่าระดับพื้นดินซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เน้นเข้าไปแก้ปัญหานะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดแล้วก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพื้นที่อื่นนะครับน้ำเริ่มลดลงเกือบหมดแล้วในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็มีความยากลำบากระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมในการที่เข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนเนี่ยได้กลับเข้าสู่เคหสถานต้องช่วยบริหารจัดการเศษขยะมูลฝอยที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมตลอดจนทำความสะอาดแบบ deep cleaning นะครับตามถนนหนทางต่างๆรวมทั้งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดหรือว่าอาการเจ็บป่วยที่เรียกว่ามีผลนะฮะมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังขอให้ทุกด้านเนี่ยเตรียมความพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดนะฮะการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยจากสภาวะน้ำท่วมที่สำคัญก็คือต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่แล้วก็การบริหารจัดการน้ำโดยใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ต้องประสานกันอย่างไร้รอยต่อต้องมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับมีการจัดการขยะระบบน้ำไฟฟ้าสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เนี่ยมีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนทันทีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปเนี่ยได้รับรายงานจากจังหวัดนะครับก็ขอให้จังหวัดที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังปปเนี่ยนะครับให้เร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์ในระยะนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศยังคงเน้นย้ำพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ให้เตรียมพร้อมแล้วก็ประสานการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้านนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำข้อสั่งการนะครับว่าขอให้กรมชลประทานเนี่ยร่วมมือกับจังหวัดอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการดำเนินการระบายน้ำที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับพร้อมทั้งกำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเนี่ยทุกฝ่ายควรพยายามบริหารสถานการณ์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะคารมเนื่องจากทั้งฝ่ายการเมืองและก็ข้าราชการต่างปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกันผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้นนะครับที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็บริหารสถานการณ์โดยไม่สามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมหรือว่าหักล้างการตัดสินใจของผู้มีอำนาจได้นะครับนอกจากนี้ก็ขอให้เร่งทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็คืนพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครและก็ทุกจังหวัดเนี่ยต้องเร่งระดมทรัพยากรช่วยทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ทันทีก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับจากหน่วยทหารส่วนราชการแล้วก็กระทรวงกรมต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการสนับสนุนกำลังคนหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็น เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็ให้เร่งถอนทรัพยากรเพื่อนำไปซ่อมแซมแล้วก็เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการในภูมิภาคอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับการสำรวจความเสียหายแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนให้รวดเร็วแล้วก็ครบถ้วนนะครับตามหลักเกณฑ์โดยให้ทยอยส่งข้อมูลเป็นระยะนะครับโดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมการระดับอำเภอแล้วก็จังหวัดเนี่ยเร่งพิจารณาส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วรวมถึงให้ความสำคัญนะครับความเสียหายของพื้นที่การเกษตรแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไปนะครับในการเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่นะครับก็ขอให้เตรียมบริหารสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดนะครับโดยในส่วนของการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยนะครับต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายกระชับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ต้องระบุศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนเช่นความกดอากาศหรือปริมาณน้ำเมื่อมีการประกาศอพยพเนี่ยจะต้องจัดหน่วยติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบว่าประชาชนเนี่ยอพยพออกมาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งต้องไม่มีผู้ใดเนี่ยติดค้างอยู่ในเคหสถานอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้สรุปการโอนเงินค่าเสียหายแล้วจำนวน 48,600 ครัวเรือนนะครับหรือประมาณ12%ของการคาดการณ์นะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยจะต้องจ่ายตามจริงแล้วก็สำรวจความเสียหายตามความเป็นจริงไม่ควรพยายามปรับข้อมูลให้เข้าเกณฑ์เพียงอย่างเดียวเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดแล้วก็ต้องใช้ในการนำไปช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยนะครับการดำเนินการเนี่ยนะครับจึงต้องทำด้วยความรอบคอบยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงและก็หลักเกณฑ์ทุกประการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบในภายหลังรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชนนะครับการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลแล้วก็การเฝ้าระวังประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้คนไว้ได้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความจริงแล้วก็สำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในแต่ละครัวเรือนเพื่อเตรียมพร้อมอพยพบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยออกมาก่อนหากเกิดภัยพิบัติหากปล่อยให้น้ำท่วมแล้วนะครับจึงเข้าไปเคลื่อนย้ายเนี่ยจะทำให้เกิดความยากลำบากอย่างมากแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยนะครับจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ยากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าขอกำชับให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งการทีมงานให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทราบตำแหน่งของกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เนี่ยโดยนำบทเรียนจากกรณีผู้ป่วยติดเตียงอพยพไม่ทันในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับมาเป็นข้อควรระวังการสำรวจพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยถือเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการทันทีสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรของทางราชการอย่างเช่นรถสุขาเครื่องปั๊มน้ำรถบรรทุกแล้วก็รถขุดนะครับเพื่อขึ้นบัญชีไว้สำหรับระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือจังหวัดอื่นเมื่อเกิดเหตุจำเป็นอย่างไรก็ตามครับแต่ละจังหวัดเนี่ยควรช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดก่อนโดยใช้งบทดรองราชการนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดหาเครือข่ายผู้ประกอบการรถบรรทุกหรือรถขุดในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยไม่ต้องรอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งให้จัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในแต่ละระดับเตรียมไว้ด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ขอบคุณนะครับในส่วนของทุกท่านด้วยที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ร่วมมือกันทำงานจนสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการติดตามปฏิบัติการรบกับน้ำฟอร่าวิวนะครับหลังจากวางแผนระบายน้ำจนระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ผนึกกำลังทุกส่วนระดมเครื่องมือเสริมต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะติดตามในเรื่องราวของบิ๊กคลีนนิ่งที่เคหะร่มเกล้าเร่งคืนพื้นที่แล้วก็ชีวิตปกติให้กับประชาชนนะครับโดยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารและก็พลเอกเจษฎาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพนักงานพิเศษหน่วยบัญชาการทหารอากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า15วันนะครับโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ที่ลงพื้นที่เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงนะครับอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากการบูรณาการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติการระบายน้ำร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับภารกิจในครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเช้าเพื่อประเมินภาพรวมสถานการณ์น้ำแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆก่อนเดินทางลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟอร์ราวิลนะครับเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานจริงประเมินระดับน้ำที่ลดลงนะครับแล้วก็พิจารณาการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและก็ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับหมู่บ้านฟอร์ราวิลนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบในกว่า 1,800 ครัวเรือนซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ระยะแรกแล้วก็ระบายน้ำได้ช้านะครับเนื่องจากข้อจำกัดของเส้นทางการระบายน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำสะสมการแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะจุดน้ำท่วมขังได้แต่ต้องบริหารจัดการเส้นทางน้ำทั้งระบบโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการระบายน้ำผ่านคลองลำกอไผ่แล้วก็คลองลำปะทิวนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับกรมบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านวางแผนและบริหารสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยนำกระบวนการวางแผนทางทหารเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์กำหนดเป้าหมายประเมินข้อจำกัดของเส้นทางน้ำจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่แล้วก็ประสานการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับภายใต้แนวคิดข้าศึกของเราตอนนี้คือน้ำนะครับทุกหน่วยเนี่ยร่วมกันวางแผนปฏิบัติการบนข้อมูลสถานการณ์เดียวกันโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นกำลังหลักด้านเทคนิคขณะที่หน่วยทหารสนับสนุนการวางแผนกำลังพลเครื่องมือแล้วก็การประสานการปฏิบัติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทางเดียวกันซึ่งผลจากการดำเนินงานร่วมกันทำให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง3วันที่ผ่านมาและก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนเริ่มปฏิบัติการนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ยังคงให้ระดมสรรพกำลังนะครับและก็เครื่องมือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทั้งจากหน่วยทหารกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ภาคเอกชนรวมถึงเครื่องมือเร่งระบายน้ำอย่างเช่นท่อติ้งเครื่องสูบน้ำและก็เรือผลักดันน้ำตลอดจนเครื่องจักรกลหนักนะครับอย่างเช่นรถตักแล้วก็รถแบ็คโฮเพื่อสนับสนุนเปิดเส้นทางน้ำและก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดที่มีข้อจำกัดโดยมุ่งให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือพลังความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านฟอร์ราวิลนะครับซึ่งได้ร่วมกันระดมทุนว่าจ้างรถตักแล้วก็รถแบ็คโฮเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควบคู่กับการสนับสนุนเครื่องมือแล้วก็ทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็สะท้อนให้เห็นว่าการคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่ต่างนำความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรของตนเองเนี่ยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เน้นย้ำหลักการทำงานร่วมกันนะครับว่าการแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีใครเป็นพระเอกทุกฝ่ายเนี่ยมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันโดยกองทัพพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำทั้งด้านการวางแผนกำลังพลเครื่องมือแล้วก็การประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือการคืนพื้นที่แล้วก็ชีวิตปกติให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับภารกิจฟื้นฟูพื้นที่เขตชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งภายหลังระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับโดยมุ่งเร่งในการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สิ่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งประชาชนก็ทยอยนำออกมาวางรอการจัดเก็บนะครับทั้งบริเวณถนนสายหลักแล้วก็ซอยย่อยซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก6เขตนะครับได้แก่บางขุนเทียนธนบุรีบางแคบางกอกน้อยภาษีเจริญและทุ่งครุร่วมสนับสนุนการจัดเก็บขนย้ายขยะนะครับตลอดจนการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจราจรแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนขณะที่เขตพระนครสนับสนุนเครื่องจักรเพิ่มเติมนะครับเพื่อเร่งปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่โดยเร็วที่สุดซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยเป็นการต่อยอดจากการลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ระดมเครื่องจักรในช่วงวันที่7ถึง9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมุ่งลดปริมาณขยะตกค้างป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยแล้วก็คืนสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ย สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับทั้งนี้กระทรวงกลาโหมก็ยังคงประสานการปฏิบัติร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินภารกิจทั้ง2พื้นที่เนี่ยควบคู่กันได้แก่เร่งระบายนะครับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเร่งเก็บเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็คือการคืนพื้นที่คืนบ้านเรือนแล้วก็คืนชีวิตปกติให้กับประชาชนนะครับซึ่งการปฏิบัติการรบกับน้ำในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ชัยชนะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐกองทัพนะครับภาคเอกชนและประชาชนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อชัยชนะที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เพียงวันที่ระดับน้ำลดลงแต่คือวันที่ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ไปติดตามนะครับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของการจัดการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพนั่นเองคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับก็ได้มีการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019หรือว่า IMF World Bank Annual Meetings นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับภายใต้แนวคิดการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Meeting โดยกระทรวงการคลังนะครับร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วก็การนำระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าสำหรับมาตรการด้านการขนส่งเนี่ยให้จัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV กว่า320คันเพื่อให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งก็คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับทั้งนี้เนี่ยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเป็นการประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ผลจากการตรวจวัดหลังสิ้นสุดการประชุมหรือปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีมาตรการจัดการขยะอาหารจากการประชุมและงานเลี้ยงโดยนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงานจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็การใช้ระบบประชุมดิจิทัลเนี่ยแทนเอกสารกระดาษนะครับเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการประชุมซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับยังบอกนะครับว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมนะครับแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงนะครับตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็มุ่งให้การประชุม IMF World Bank ครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะแล้วก็การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเปิดเครื่องคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วแหละครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อาทับพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพอกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ

กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอหล่มสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองหล่มสักโดยการนำของนายสิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ

花囊里两块江苏苏一娃浪浪发浪浆南部人类分析啦从买马撒运的运装飞光南拉住不够阴浆只够苏的圆环

0: ดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
7: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้ถามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้มาแบบสไตล์เพลงสตริงนะคะทักทายด้วยผลงานเพลงของคุณพัชราแวงวันค่ะกำกลืนแล้วก็เพลงของแกรนด์เอ็กซ์รักใน C major แล้วก็เพลงล่าสุดของคุณพัชราแวงวันเหมือนเดิมนะคะชื่อเพลงคนไม่รู้จักพอค่ะวันนี้จะเป็นเพลงสไตล์แบบนี้นะคะแล้วก็สลับด้วยกับนิทานนะคะก็หวังว่าจะถูกใจนะคะอยู่สุรินทร์อยากจะบอกว่าคิดถึงแฟนรายการทางนู้นทุกวันเลยนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีลากลับไปบ้านแล้วได้มีโอกาสไปจัดรายการสดก็จะเข้าไปนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามด้วยนิทานเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันจ้า

0: น้อยเป็นหญิงสาวที่มีบ้านเกิดอยู่ทางภาคอีสานในสมัยนั้นภาคอีสานได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งยังไม่ได้มีโครงการจัดสรรเรื่องน้ำได้ทั่วถึงอย่างเช่นทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อน้อยเรียนจบชั้นประถมก็ต้องออกจากบ้านติดตามญาติพี่น้องเข้าเมืองหลวงเพื่อมาทำงานรับจ้างก่อสร้างเธอไม่มีโอกาสได้เรียนมัธยมเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีน้อยทำงานรับจ้างก่อสร้างจนอายุเข้าสู่รุ่นสาวก็ได้เจอกับชายหนุ่มที่ทำงานก่อสร้างไซต์งานเดียวกันชื่อนายชิดเมื่อพูดคุยกันถูกคอชิดก็ขออนุญาตน้าสาวกับน้าเขยของน้อยเพื่ออยู่กินกับน้อยในฐานะสามีภรรยาเรื่องนี้น้าสาวของน้อยเป็นคนส่งจดหมายมาแจ้งให้พ่อกับแม่ของเธอได้รู้ซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้ห้ามปรามเพราะน้าสาวและน้าเขยบอกว่าชิดเป็นคนดีและขยันทำงานต่อมาเมื่อน้อยตั้งท้องในวัยที่อายุยังไม่ถึง20นายชิดก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาไปสนใจหญิงสาวโสดในสายงานก่อสร้างและหาเรื่องทะเลาะกับน้อยอยู่บ่อยครั้งน้อยต้องอดทนเพราะว่าการทำงานอยู่ที่นี่ทำให้เธอมีเงินส่งไปให้ที่บ้านใช้เธอคิดว่าบางทีสามีอาจจะไม่พอใจในเรื่องเงินที่เธอจัดสรรแบ่งไปให้พ่อแม่หรือบางทีเขาอาจจะรำคาญเสียงร้องไห้งอแงของลูกชายเพราะเขามักจะบ่นว่านอนไม่ค่อยหลับดังนั้นเมื่อลูกอายุได้1 ขวบน้อยก็ส่งลูกไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านดูแลลูกแทนเธอส่วนเธอก็ยังคงทำงานก่อสร้างกับสามีต่อไปแม้เขาจะยังหาเรื่องทะเลาะกับเธอด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยก็ตามซ้ำยังดื่มเหล้าเมายากับเพื่อนร่วมสายงานก่อสร้างหนักขึ้นทุกวันความอดทนของน้อยสิ้นสุดลงเมื่อวันหนึ่งเขาพาหญิงสาวมาที่ห้องพักและแนะนำว่าจะให้เธอคนนั้นมาอยู่ด้วยช่วยกันทำมาหากินน้อยไม่ยอมและทันทีที่เธอเอ่ยปากปฏิเสธสามีของเธอก็ลงมือตบตีเธอทันทีเสียงทะเลาะดังเอะอะโวยวายจนทำให้น้าสาวกับน้าเขยได้ยินทั้งสองจึงรีบมาห้ามแต่ถึงอย่างนั้นน้อยก็ยังตาบวมปูดปากแตกและมีเลือดไหลซึม
1: เราเลิกกันถ้าพี่ชิดอยากจะมีเมียเพิ่มก็เชิญตามสบายแต่ฉันจะไม่ทนอยู่กับพี่อีกแล้ว
0: น้อยยื่นคำขาดพร้อมเก็บข้าวของโดยมีน้าสาวช่วยส่วนน้าเขยก็คอยกันไม่ให้นายชิดเข้ามาหาน้อยได้อีกเพราะเขามีท่าทีฮึดฮัดคล้ายอยากจะเข้ามาทำร้ายน้อย
2: เออเลิกก็เลิกสิวะอีแม่ม่าอย่างมึงจะไปไหนรอดเดี๋ยวก็ต้องสมสารกลับมากราบตีนอ้อนวอนขอคืนดีกับกู
0: นายชิดเอ่ยหยามส่วนน้อยก็กัดฟันเก็บความเจ็บใจเอาไว้คิดในใจว่าเธอจะไม่มีวันย้อนกลับมาหานายชิดอย่างเด็ดขาดเธอจะหาทางของตนเองเมื่อเก็บของเสร็จเธอไปนอนค้างที่ห้องของน้าสาวและน้าเขยวันรุ่งขึ้นก็นั่งรถบขส.กลับบ้านเกิดที่ภาคอีสานพร้อมกับเงินติดตัวที่มีอยู่น้อยนิดเพราะส่งมาให้พ่อแม่หมดแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อได้รู้เรื่องแต่ได้ช่วยกันคิดว่าจะทำมาหากินอะไรกันต่อเพราะที่บ้านก็แล้งเหลือทนทำนาก็ไม่ค่อยจะได้ผลปีไหนฝนดีก็ได้ข้าวดีปีไหนฝนน้อยก็ได้ข้าวน้อยในช่วงนั้นสายไหมเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับน้อยได้กลับมาที่หมู่บ้านพอดีเจ้าหล่อนใส่ทองเส้นใหญ่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่สวยงามใครๆก็พากันไปล้อมหน้าล้อมหลังถามว่าทำงานอะไรทำไมถึงได้ดูร่ำรวยแบบนั้นสายไหมบอกสาวๆในหมู่บ้านว่าหากอยากสุขสบายแบบหล่อนก็ให้ไปทำงานด้วยกันแต่ขอคนที่ไม่เรื่องมากไม่คิดเยอะไม่เกี่ยงงานถ้าคุณสมบัติใครเป็นแบบนั้นสายใหม่ก็ยินดีจะให้ไปด้วยน้อยได้ฟังก็หูพึงเพราะตอนนี้มี3 ปากท้องรอเธออยู่น้อยจึงขอไปทำงานกับสายใหม่ด้วยคนไม่กี่วันหลังจากนั้น ก็มีผู้ชายขับรถตู้มาที่หมู่บ้านและพาหญิงสาว 2-3 คนรวมถึงน้อยกับสายไหมที่เดินทางไปทำงานด้วยกันรถตู้พาทุกคนมาที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะเพราะที่นี่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2อีกทั้งยังมีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามดังนั้นเศรษฐกิจของที่นี่จึงเจริญมากทีเดียวเพราะว่างานที่สายไหมบอกกับทุกคนนั้นเป็นงานที่น้อยเองก็คิดไม่ถึงเพราะงานนั้นคือการเป็นพนักงานร้านนวดแผนโบราณที่พ่วงการขายตัวมาด้วยสายไหมไม่ได้บังคับแต่เงื่อนไขคือหากใครไม่ยอมทำก็ต้องจ่ายค่าเดินทางที่เธอออกให้ก่อนสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมทำงานนั้นเมื่อน้อยเป็นแม่ไม้ผ่านการมีลูกมีสามีมาแล้วก็ยอมรับชะตากรรมนั้นแต่โดยดีอาศัยว่าตอนเด็กเคยบีบนวดให้ตายายพอมาฝึกเพิ่มอีกนิดหน่อยเธอก็นวดได้ถูกใจลูกค้าลูกค้าคนแรกของน้อยเป็นทหารสังกัดค่ายทหารในจังหวัดนี้เขามียศชั้นจ่าพูดจาสุภาพแม้ห้องนวดจะเปิดโอกาสให้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งได้ตามที่ลูกค้าและพนักงานทุกคนเข้าใจกันดีแต่จ่ารันก็ไม่ได้ทำอะไรเธอนอกจากนอนให้เธอนวดตามปกติและหลังจากนั้นเขาก็มาเป็นลูกค้าประจำจนคนในร้านต่างรู้ดีและคนในค่ายทหารก็เริ่มเอาไปนินทากันสนุกปาก
3: แรกๆก็คิดว่าจะเที่ยวสนุกๆ นวดแค่พอหายเมื่อยทำไปทำมาไอ้จ่ารันมันจะไปเอาหมอนวดมาทำเมียซะแล้วละมั้ง
0: นางสุนีแม่ค้าของชำในค่ายทหารชวนลูกค้าที่มาซื้อของในร้านพูดคุยถึงเรื่องของจ่ารัน
4: นางกำไลลูกสาวจ่าสมจะเที่ยวเอาข้าวเอาน้ำไปส่งให้ที่บ้านประจำด้านไม่ชอบกลับไปชอบหมอนวดซะอย่างนั้นเออแหลกคนจริง
0: ๆใครคนพูดขึ้นมากำไลที่เพิ่งมาถึงร้านค้าพอได้ยินเข้าก็เจ็บใจได้แต่กำมือแน่นเพราะความโกรธที่จ่ารันไม่เห็นความดีของเธอกลับไปติดใจหมอนวดที่ร้านนวดแผนโบราณทว่าหญิงสาวก็ไม่ยอมแพ้ยังคงทำอาหารอร่อยๆมาส่งเขาทุกเย็น
4: พี่จ่าฉันทำกับข้าวมาให้จ้ะพี่จะได้ไม่ต้องไปซื้อกับข้าวที่ร้านพี่รับไปสิจ๊ะป่านเนี้ยลูกชายพี่คงหิวแล้ว
0: หญิงสาวยื่นปิ่นโตกับข้าวให้จ่ารันขอบใจนะแต่กำไรอย่าลำบากทำกับข้าวมาเลยพี่เกรงใจพี่สองคนกับลูกซื้อแกงถุงเดียวก็พอกินแล้วจ่ารันยังคงปฏิเสธเหมือนทุกครั้งแต่กำไลก็มัดมือชกด้วยการวางปิ่นโตเอาไว้ในบ้านเขาแล้วรีบเดินออกไปทันทีชายหนุ่มได้แต่ถอนหายใจมองปิ่นโตเถานั้นแล้วหันไปมองลูกชายที่มีขาพิการเพราะเป็นโรคโปลิโอมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งตอนนี้กำลังนั่งรอเขาอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเขาเลยเดินไปจัดการทอดไข่ให้ลูกชายกินส่วนปิ่นโตเถานั้นก็เอาไปให้กับทหารยศนาย10คนหนึ่งที่มีห้องพักติดกันซึ่งฝ่ายนั้นก็จะได้กินกับข้าวฝีมือกำไลแทนเขาทุกครั้งที่หญิงสาวทำมาให้จ่ารันยังคงไปร้านนวดที่น้อยทำงานอยู่เป็นประจำและสุดท้ายก็เอ่ยปากขอคบหากับเธอและยืนยันว่าเขาไม่ได้รังเกียจอาชีพที่เธอทำเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับเธอเพราะเขาเองก็ไม่ใช่หนุ่มโสดเขาเป็นพ่อม่ายเป็นผู้ชายมีตำหนิมีลูกชายพิการหากเธอกลัวว่าเขาจะรังเกียจอาชีพของเธอเขาคิดว่าเขาเองต่างหากที่กลัวว่าเธอจะรังเกียจพ่อม่ายอย่างเขาน้อยดีใจมากที่จ่ารันไม่นึกรังเกียจอาชีพที่เธอทำและเธอก็ยืนยันว่าเธอเองก็ไม่ได้รังเกียจเขาดังนั้นทั้งสองจึงตกลงสร้างครอบครัวด้วยกันน้อยลาออกจากร้านนวดแผนโบราณแห่งนั้นและย้ายมาอยู่กับจ่ารันที่ห้องพักทหารในค่ายทหารแห่งนั้นเธอเริ่มใช้ชีวิตคู่กับชายหนุ่มเวลาไปร้านขายของชำในค่ายเธอมักจะได้ยินเสียงพูดจาเน็บแนมดังมาเข้าหูอยู่เสมอ
4: โถอีคุณนายร้านนวดได้ผัวเป็นทหารเข้าหน่อย ทำเป็นเดินชูคอลืมกำพืชว่าตัวเองเคยนวดเคยขายตัวมาก่อน
0: กำไรนั่นเองที่เป็นคนพ่นคำพูดร้ายกาจนั้นให้น้อยได้ยินเพราะหล่อนเจ็บใจที่จ่ารันไม่เลือกสาวโสดอย่างเธอแต่กลับไปเลือกแม่ไม้ซ้ำยังเป็นหมอนวดอีกทำให้เธอได้อับอายคนอื่นไปทั่วเพราะเธอเที่ยวไปเที่ยวมาหาเขาหลายครั้งทั้งยังทำข้าวปลาอาหารไปส่งให้เขาเป็นประจำ
4: พ่อไม้กับแม่ไม้มันก็คงเหมาะสมกันดีละวะคนหนึ่งมีลูกพิการอีกคนเป็นหมอนวด
0: เมียนายทหารอีกคนร่วมวงนินทาด้วยน้อยได้แต่ก้มหน้านิ่งแล้วเดินกลับห้องพักไปโดยไม่ได้ซื้อของติดมือกลับมาสักอย่างพอจารันกลับมาถึงห้องและเห็นสีหน้าท่าทางของน้อยก็เข้าใจเขาชวนเธอนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าของเขาและพาหญิงสาวออกไปนอกค่ายทหารเพื่อหาซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวกินต่อไปนี้พี่จะพาไปซื้อของที่ตลาดข้างนอกจะได้ไม่ต้องทนฟังคนปากหอยปากปูพวกนั้นนินทาว่าร้ายเอาอีกจารันบอกกับน้อยและหลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็ไม่เคยไปร้านของชำในค่ายอีกเลยรวมถึงไม่ค่อยสูงสิงกับใครนักนอกจากเพื่อนทหารที่สนิทกับจารันจริงๆเมื่ออยู่กินกันมาได้สักพักจรินลูกชายของจารันก็ถึงวัยที่จะต้องเข้าโรงเรียนน้อยเห็นว่าต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะเธอเองก็ยังต้องขอแบ่งเงินเดือนของจารันส่งไปให้พ่อแม่เช่นกันเธอเห็นว่าหากเวลาผ่านไปเงินรายได้ทางเดียวคงไม่พอแน่จึงคิดหารายได้เพิ่มด้วยการทำอาหารอีสานขายแต่จะไม่ได้เปิดเป็นร้านขายอาหารอีสานอย่างพวกลาบหรือส้มตำเพราะนั่นจะทำให้เธอไม่มีเวลาดูแลจารันและจรินลูกชายของเขาน้อยคิดจะทำไส้กรอกอีสานและหม่ำขายโดยจะเปิดร้านขายเองในช่วงเช้าที่ตลาดหน้าค่ายทหารเรื่องนี้จารันสนับสนุนเธอเป็นอย่างดีทั้งสองจึงเริ่มทำไส้กรอกอีสานและหม่ำแล้วไปช่วยกันย่างขายตั้งแต่เช้าตรู่ตอนแรกขายแต่ช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวเพราะว่าไส้กรอกฝีมือของน้อยนั้นอร่อยมากเพราะเป็นไส้กรอกอีสานแท้ๆรสชาติเข้มข้นอร่อยมีคุณภาพดีดังนั้นทั้งสองจึงต้องเพิ่มเวลาขายในช่วงเย็นอีกแม้จะขายถึง2ช่วงต่อวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งยังมีคนมาถามหาว่าเธอมีไส้กรอกขายแบบส่งไหมเพราะแม่ค้าบางคนก็อยากซื้อไปย่างขายเองน้อยเห็นช่องทางในการทำมาหากินนี้และหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยหากกิจการการทำไส้กรอกของเธอใหญ่โตขึ้นเธอจะนำเงินเก็บที่ได้จากการย่างไส้กรอกขายทั้งช่วงเช้าและเย็นมาหาเช่าบ้านที่มีพื้นที่ในการทำไส้กรอกตากไส้กรอกและบรรจุไส้กรอกเพื่อส่งขายเมื่อทุกอย่างพร้อมน้อยกับจารันและลูกของเขาก็ย้ายออกจากห้องพักทหารในตอนนั้นคนที่เคยนินทาว่าร้ายน้อยและจารันก็ยังนินทากันไม่เลิกโดยบอกว่าจะคอยดูว่าทั้งสองจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกิจการไส้กรอกของน้อยดีวันดีคืนจนต้องมีชื่อยี่ห้อสินค้าของตนเองโดยทั้งสองก็ตั้งชื่อง่ายๆว่าไส้กรอกอีสานแม่น้อยและมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นสร้างรายได้ให้ทั้งสองมากขึ้นเป็นเงาตามตัวน้อยจึงเอ่ยปากขอพาลูกกับพ่อแม่มาอยู่ด้วยจารันเต็มใจและยินดีเป็นอย่างมากทว่าพ่อกับแม่ของน้อยกลับผูกพันกับบ้านเกิดมากกว่าก็เลยไม่ยอมอยู่แค่พามานพหลานชายมาส่งให้เท่านั้นและอยู่ดูความสำเร็จของลูกสาวอยู่ 2-3 วันจากนั้นก็ลากลับบ้านซึ่งน้อยก็ส่งเงินให้พ่อแม่ใช้อย่างสุขสบายไม่ขัดสนเหมือนเมื่อก่อนการที่มานพมาอยู่กับน้อยและจารันทำให้เด็กชายได้คอยช่วยเหลือจรินลูกติดของจารันไปด้วยทั้งสองเข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันคอยช่วยเหลือดูแลกันและรักใคร่กันดีเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาตั้งแต่เกิดเรียกว่าครอบครัวของน้อยกับจารันนั้นมีแต่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทำให้คนที่เคยนินทาว่าร้ายทั้งสองนั้นตอนนี้ได้แต่เงียบปากไม่กล้านินทาอะไรอีกแล้ว ยิ่งเวลาผ่านไปกิจการไส้กรอกอีสานของน้อยก็ยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นแรงงานคนก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะยอดสั่งซื้อมีเยอะมากตอนนี้กิจการของทั้งสองคนขยายใหญ่โตมากมีลูกจ้างหลายคนแต่ก็ยังแทบผลิตไม่ทันต่อมามานพที่เรียนด้านช่างยนต์และจรินก็เรียนด้านไฟฟ้าได้ช่วยกันหาทางเพิ่มกำลังการผลิตทั้งสองช่วยกันทำเครื่องยัดไส้กรอกให้กับมารดาช่วยให้การผลิตไส้กรอกทำได้มากขึ้นเมื่อผลิตได้มากแถมรสชาติก็อร่อยคงเส้นคงวายอดสั่งก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้กิจการยิ่งใหญ่โตมากขึ้นไปอีกจนน้อยและจารันสามารถซื้อบ้านหลังงามได้บนที่ดินทำเลดีและยังเตรียมสร้างโรงงานผลิตไส้กรอกกับมัมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคเริ่มมีคู่แข่งมาทำไส้กรอกอีสานขายบ้างและยังตั้งราคาถูกกว่าของน้อยแรกๆเธอก็เสียลูกค้าไปบ้างแต่คู่แข่งนั้นใช้วัตถุดิบไม่ดีแถมยังทำรสชาติสู้ไส้กรอกของน้อยไม่ได้สุดท้ายไส้กรอกและหม่ำของน้อยก็ยังขายได้ดีเหมือนเดิมยิ่งเมื่อน้อยสร้างโรงงานและขยายตลาดมากขึ้นไส้กรอกและหม่ำของเธอก็ยิ่งกลายเป็นสินค้าขายดีเป็นของฝากที่หากใครมาเที่ยวจังหวัดนี้จะต้องซื้อติดหมายติดมือกลับบ้านไปแทบทุกคนส่วนอาชีพรับราชการของจารันนั้นก็ใกล้ถึงเวลาเกษียณและทหารที่เริ่มต้นจากชั้นประทวนอย่างเขาก็ไปไม่ถึงยศนายร้อยดังนั้นน้อยจึงไม่เคยได้เป็นคุณนายของนายร้อยอย่างที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝันแต่ว่าตอนนี้เวลาที่เธอไปไหนมาไหนใครๆต่างก็พากันเรียกเธอว่าคุณนายน้อยทั้งนั้นเพราะธุรกิจที่เจริญเติบโตไม่หยุดของเธอนี่เองเธอมีเงินทองส่งให้พ่อแม่ใช้ไม่ขาดมือปลูกบ้านหลังใหญ่ให้ทั้งสองคนได้อยู่อย่างสบายในยามชราทั้งยังช่วยเหลือครอบครัวน้าสาวน้าเขยที่ครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยได้ช่วยเธอเอาไว้ส่วนลูกชายของเธอทั้งมานพและจรินก็เอางานเอาการทั้งคู่แม้จรินจะขาพิการแต่เขาก็เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีและขยันขันแข็งซ้ำยังเป็นลูกชายเจ้าของกิจการใหญ่โตดังนั้นจรินจึงได้แต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมเหมือนชายหนุ่มคนอื่นๆเช่นเดียวกันกับมานพและทั้งสองก็ยังคงช่วยกิจการของครอบครัวให้ขยายเติบโตมากขึ้นอีกด้วยคำนินทาว่าร้ายที่เคยมีคนเรียกน้อยว่าคุณนายร้านนวดตอนนี้ได้เลือนหายไปตามสายลมนานแล้วทุกวันนี้เวลาที่น้อยไปไหนมาไหนมีแต่คนเข้ามาพี่นอกพี่เทาเอาอกเอาใจเรียกเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าคุณนายน้อยอย่างนั้นคุณนายน้อยอย่างนี้น้อยไม่เคยหลงตัวลืมตนตามคำสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นเพราะรู้ดีว่าตนเองมีที่มาอย่างไรและก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่สามารถลบคำพูดที่เคยสบประมาทว่าร้ายเธอกับจารันผู้เป็นสามีของเธอได้อย่างราบคาบ

ค่ะและนิทานที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นนิทานในช่องเล่านิทานเรื่องคุณนายร้านนวดนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงเพลงนะคะจากคุณออสคิริบูลรอวันฉันรักเธอแล้วก็ช้ำคือเรานั่นเองนะคะวันนี้รายการคุยกันก่อนเที่ยงหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับฟังนะคะวันนี้คงจะต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1-5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
2: นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
4: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็

0: ยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
1: ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
4: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
5: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความตระหนักของกทม.ครับ
4: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15 เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันปรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสกิลบริดจ์ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
3: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา

0: ุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 น.วันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยิ่งงอรือสอจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ ย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์มูซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟฟายของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลลาอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceXได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันไม่ต้องเจอสุดหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทันีนัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิรวัฒน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ก็แชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นระโนดอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์ นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงรัชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Openเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่นโปรรันอบาว GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงถ้วยให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ที่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21จะยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีมโกเฮาส์อันดับ2ทีมโกแอดดิเทดและอันดับ3ทีมไรโกส่วนลีกหญิงวีแมนลีกชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกอะคาเดมี่ลีกชนะเลิศได้แก่ทีมแฮปปี้จีเนียสและสกูลีกดิวิชั่น A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนดิวิชั่น B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยิมยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวแต่ล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจศรีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรลีลาชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีนัทนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนถือหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปี คิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอ ซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19.07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3.41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14.34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.12 นาที นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.00 นาฬิกาต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ ATIRAYA.E@MHESI.GO.THโดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์02333-3700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.thต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูตรทางปากได้แก่เบโดรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์มักจะมาจากการใช้สเตียรอยด์ไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยด์มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาหน้าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวสุธรรมรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

ได้เวลาคนรักเสียงเพลงร่วมบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งหนุ่มเมืองนารายณ์และรายการชมรม

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งครับโดยผมหนุ่มเมืองนารายซึ่งเราจะพบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณครับมีงานเพลงในแนวลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่ส่งมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านทุกคนครับช่วงแรกครับก่อนที่จะไปฟังสิ่งที่เป็นเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจไปฟังงานเพลงกันสักครู่ก่อนครับ

0: เกร็ดความรู้ผู้ชมรมในวันนี้ครับผมก็จะหยิบนำเอาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากแฟนรายการทุกท่านส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นในวันนี้ไปติดตามกันได้เลยครับ
1: รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าว่าด้วยบุหรี่ไฟฟ้าบางก็เห็นขายบางทีเซิร์ชไปคีย์เวิร์ดมาปุ๊บโอ้โหขึ้นให้เพียบเลยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะในมุมหนึ่งเนี่ยที่บุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายว่าเรื่องของผลกระทบต่างๆที่มีต่อร่างกายทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะอ่าวพกนะคะหรือสูบหรือว่านำเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของแม่บทกฎหมายในเรื่องของการควบคุมดูแลตรงนี้อย่างไรรู้ทันกันได้วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีกองกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านผอ.เลิศศักดิ์รักธรรมค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
2: สวัสดีครับผอ.ครับ
3: พอครับมากันที่เรื่องของกฎหมายที่ใช้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยและหลายคนเห็นว่าเอ๊ะวางขายกันแบบนี้แสดงว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอแต่จริงๆแล้วอยากให้ท่านให้ความรู้คุณผู้ชมและเราสองคนหน่อยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกฎหมายอะไรควบคุมอยู่ไหมครับท่าน
2: ครับผมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันที่มันแพร่หลายนะครับมันก็จะมีกฎหมายที่ไปควบคุมเยอะนะครับเราเริ่มตั้งแต่เดิมก่อนเลยก็จะมีประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับปี2557ห้ามบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนำเข้ามาในราชอาณาจักร
3: ตั้งแต่ปี57
2: เลยนะครับนะครับพอหลังจากนั้นน่ะปี59ก็ออกเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องของห้ามนำผ่านนะครับตัวนี้คือตัวที่ออกเป็นตัวแรกนะครับในส่วนของในบ้านเรานะครับก็จะมีกฎหมาย2ตัวที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้มีคำสั่งที่9/2558
3: ครับ
2: นะครับห้ามขายห้ามให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่พระราชบัญญัติคุ้มครองต้องเรียนว่าไปควบคุมผู้ขายหรือผู้จำหน่ายนะครับคุ้มครองผู้จะไม่ได้เกี่ยวในส่วนของผู้ซื้อหรือผู้ครอบครองที่เป็นประเด็นกันนะครับส่วนกรณีที่พอที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือว่าเข้ามาแล้วผู้ซื้อ
3: พกมาใช้เนี่ย
2: ผู้พกมาใช้
3: เนี่ยจะซื้อไปไหนก็ตามเนี่ยแต่คือเดินอยู่แล้วสูบแล้วตำรวจเห็นเนี่ย
2: ในทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นข้อที่หลายท่านเนี่ยยังมีความเข้าใจว่าเมื่อเป็นสินค้าต้องห้ามนะครับก็มีการพูดคุยถึงว่ากฎหมายใหม่ของศุลกากรปี60เนี่ยมันคำว่าของต้องห้ามเนี่ยมันหายไปหรือเปล่าจริงๆเราไปคิดว่าเมื่อแก้ปี60แล้วเนี่ยของต้องห้ามไม่เป็นของลักลอบไม่ใช่
3: ครับ
2: จริงๆบุหรี่ไฟฟ้าคือของลักลอบเพราะประกาศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาห้ามนำเข้านะครับ

0: พอเป็นของลักลอบเนี่ยใครรู้ว่าของนั้นเป็นของลักลอบไปซื้อหรือรับไว
1: ้ก็ผิด
0: ข้อผิดนะครับมันมีกฎหมายที่ไปควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับนั่นคือกฎหมายของศูนย์ราชการอยู่แล้วครับ
2: ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดในกรณีของนักท่องเที่ยวต่างชาติล่ะคะท่านผอ.ที่บางทีในประเทศเขาหรือในพื้นที่ต่างๆของเขาไปในบางประเทศเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ในเมื่อบ้านเราเนี่ยเอามันนำเข้าไม่ได้แบบนี้ค่ะมันจะไปครอบคลุมถึงตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: คือต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าที่เราไปสังเกตถ้าเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษากฎหมายบ้านเขาก่อนว่ากฎหมายเขาห้ามเรื่อง
1: อะไรทำได
0: ้อะไรทำไม่ได้หรือทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเรามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเราถูกผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเคสที่เป็นปัญหาที่ดาราที่ถูกเรื่องเนี่ยผมว่ามันต้องแยกเรื่องออกนะครับแยกเรื่องออกเรื่องของผู้บังคับใช้กฎหมายกับกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้ามันต้องแยกให้ช
1: ัดประเด็นนั้นเนี่ยคือในเหตุการณ์นั้นมันมีสองส่วน
0: มันมีสองส่วน
1: มันมีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที
2: ่
1: กับมีเรื่องนึงคือการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าแต่วันนี้คือเราจะมาพูดถึงเรื่องการครอบครอง
0: การครอบครองของบุหรี่ไฟฟ้านะครับจริงๆเวลาที่เราเอาไว้กับตัวเนี่ยคนที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไปสูบในที่สาธารณะหรือที่ห้ามสู
1: บ
0: มันก็จะผิดเรื่องของกฎหมายของควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบคือห้ามสูบในที่สาธารณะกับมีไว้ในครอบครองนะครับสองตัวเพราะฉะนั้นคำว่าการลักลอบหนีศูนย์ราชการเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นของที่ต้องห้ามนำเข้ามานะครับแต่ถ้าคุณเอานำเข้ามาแล้วเรารู้เราไปครับไม่ว่าจะเอามาตัวเดียวหรือหลายตัวเอามาซื้อหรือเอามาสูบเองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งของที่ไม่สามารถที่มันเสียภาษีการลักลอบนั่นเองครับ
1: เอามาพูดถึงโทษทันที่จะต้องรับกันหน่อยคร
0: ับ
1: มันหนักแค่ไหนแล้วโทษเนี่ยมีจำมีปรับอะไรยังไงเท่าไหร่ครับท่าน
0: ถ้าเป็นของห้ามนำเข้านะครับเขาใช้ประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับโทษของเขาก็10ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน5เท่า
1: ของราค
0: า
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นของผู้ที่นำเข้านะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยที่ได้มีคำสั่งที่9/2558เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีผู้ขายนะครับเราพระบัญญัติคุ้มครองไปควบคุมผู้ขายผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการพวกนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน600,000บาท
1: ครับ
0: นะครับทีนี้มันก็โทษจะรุนแรงขึ้นถ้ามีการเสียชีวิตมีอันตรายสาหัสตรงนี้โทษจะรุนแรงขึ้นไปตามกฎหมายที่มันกำหนด
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ของส่วนในส่วนของผู้ครอบครองนะครับถ้าเป็นการรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นของลักลอบเนี่ยมันก็จะมีความผิดนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็น4เท่าของราคาสินค้านั้น
1: แต่ว่าหลังจากนี้ครับผอ.ครับเราจะเห็นอะไรพวกนี้น้อยลงใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานหนักขึ้นเพราะว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นกฎหมายเริ่มพูดถึงมากขึ้นคนก็ต้องระวังตัวเยอะขึ้นอีกไหมฮะ
0: ครับก็ในกระแสนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เจ้าที่เนี่ยก็จะได้มีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับประชาชนเนี่ยให้ไปโฟกัสที่ความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับที่เราอาจจะไปดูเรื่องข้อกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ตระหนักถึงความอันตรายแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการระบาดไปสู่เยาวชนนะครับกับเด็กในสถานศึกษาเนี่ยตอนนี้มันมีนัยยะสำคัญว่ามันเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเราต้องระวังแล้วก็ทุกหน่วยจะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับให้มีความคล่องตัวระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะแก้ปัญหานี้ครับ
2: ค่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างที่บางทียุคโซเชียลกำลังม
1: าน
2: ะคะโพสต์ลงค่ะช่องทางส่วนตัวนะ
1: ไม่ได้โพสต์ขายนะ
2: ไม่ได้โพสต
1: ์แบบเท่ๆคูลๆอย่างเงี้ยนะ
2: แบบ
1: นี้มีความผิดด้วยนะ
0: อันนี้ต้องระวังนะครับคนที่ไปโพสต์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าคำสั่งของกรมการคุ้มครองพวกเนี่ยคำว่าห้ามขายเนี่ยมันรวมถึงการ
1: โฆษณาด้วย
0: หรือชักชวนด้วยการโฆษณาถือเป็นการเสนอหรือชักชวนด้วยนะครับ
1: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายออนไลน
0: ์ครับ
1: ก็ผิด
0: ผิด
1: โพสเท่ๆสูบเองพ่นควันปุ๋ยๆก็ผิดมีความผิดอย่างที่ท่านผอ.ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้กับความผิดที่จะเกิดขึ้นโดนปรับเท่าไหร่อะไรยังไง
0: เพราะถ้าเป็นผู้ขายอย่างที่ผมเรียนนะครับ โทษตามระเบียบคุ้มครองพวกเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน600,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับว่าที่ขายออนไลน์เนี่ยมันก็คือการเสนอขายหรือว่าฝ่าฝืนคำสั่งกรณีห้ามขายนะครับเพราะขายอยู่ในรวมถึงการเสนอหรือชักชวนอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผู้ที่โพสต์ขายทางออนไลน์ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะผิดกฎหมายนะครับ
2: ถ้าอย่างนั้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านผอ.นะฝากคำแนะนำถึงประชาชนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีพูดประเด็นในเรื่องของการซื้อขายหรือว่าการครอบครองอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: ครับในส่วนของผู้บริโภคนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ว่าเวลาที่เราเลือกซื้อสินค้าอะไรเนี่ยเราต้องดูว่าความเป็นประโยชน์กับตัวของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอะไรที่เราคิดว่ามันไม่มีประโยช นะครับท่านก็สามารถที่จะมันเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้านั้นได้นะครับสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะผู้ปกครองก็ต้องระวังเยาวชนบุตรหลานนะครับที่จะไปยุ่งเกี่ยวประเภทนี้ก็พยายามเตือนแล้วก็พยายามห้ามนะครับเพื่อผลกระทบในระยะยาวเนี่ยจะไม่ได้มีเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านครับ
2: เพราะมุมหนึ่งที่แม่บทกฎหมายนะวันนี้เองยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ว่ากันด้วยเรื่องของอาจจะนำมาสู่โทษของร่างกายสารเคมีหลายชนิดมีเรื่องของสาเหตุโรคมะเร็งทางเดินหายใจโรคหัวใจแล้วก็สมองอีกด้วยแต่ใดๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องแม่บทกฎหมายที่เราก็จำเป็นที่ต้องรู้ทันเพื่อที่จะกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีกองกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านผู้อำนวยการเลิศศักดิ์รักธรรมขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับท่านครับ

0: ฝากความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่บนท้องถนนครับขับรถยนต์ก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกและปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดด้วยครับที่สำคัญเมาไม่ขับครับด้วยความห่วงใยจากผมหนุ่มเมืองนรายและรายการชมรมลูกทุ่งครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาต่อกันด้วยงานเพลงลูกทุ่งที่หยิบนำมาฝากกันครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรหลอดไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
5: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสทดแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว
6: ่
5: าจะร
6: ู
5: ้นั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
7: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
8: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
0: ช่วงลูกทุ่งย้อนเวลา

0: ข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับซึ่งผมก็จะนำเอาเพลงลูกทุ่งอมตะที่ยังคงติดตราตรึงใจเพลงลูกทุ่งในสมัยก่อนโน้นนะครับซึ่งยังคงความไพเราะมาฝาก FC แฟนรายการมิตรรักนักเพลงกันเช่นเคยครับวันนี้
1: เข้าสู่ช่วงของลูกทุ่งย้อนเวลาครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอประวัติโดยย่อของศิลปินนักร้องที่มีชื่อว่าคุณชัยชนะบุญโชติครับเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งในปี2541จากผลงานการร้องเพลงลูกทุ่งเสียงดีและก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงฮิตมากมายครับนอกจากนี้ยังมีความสามารถในด้านศิลปะการแสดงภาคกลางเช่นลิเกลำตัดเพลงอีเซลการแสดงออกทางด้านตลกรวมถึงการแต่งเพลงนะครับคุณชัยชนะได้สร้างนักร้องลูกทุ่งประดับวงการไว้หลายคนครับโดยหนึ่งในจำนวนนั้นคือคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับการบันทึกเสียงนะครับครั้งหนึ่งที่วงตะวันออกเข้าประกวดที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ครับคุณชัยชนะขับร้องเพลงชีวิตชาวนาของคุณคำรณนายเตียงโอสริครับผู้จัดการฝ่ายแผ่นเสียงของบริษัทกมลสุโกศลและเป็นพ่อของป้าจุนะครับจุลีโอสรินักแสดงนักร้องชื่อดังและก็เป็นศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับได้ชมรายการนั้นอยู่ด้วยนะครับและก็เมื่อคุณพยงมุกดาได้แต่งเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ที่พูดถึงกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารนะครับไปเสนอขายนายเตียงจึงให้คนไปตามหาตัวคุณชัยชนะมาบันทึกแผ่นเสียงครับผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงก็ได้แก่เพลงบางกอกน้อยผลงานครูพิพัฒน์บริบูรณ์แม่แตงร่มใบผลงานครูไพบูลย์บุตรขันใจนางเหมือนทางรถผลงานของครูฉลองกระเกตล่องใต้ผลงานของครูพยงมุกดานาล่มผลงานการประพันธ์ของครูประพันธ์สุริยศักดิ์ดอกดินถวิลฟ้าผลงานการแต่งเพลงโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพลงสัมพันธ์รักนักเพลงร้องคู่กับคุณพงศ์ศรีวรนุชนะครับนอกจากนี้ก็มีเพลงกระท่อมปลายนาราชวังบางนานาแล้งบางแคอดีตรักเดือน12นะครับเป็นต้นครับนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วก็ยังเป็นนักแต่งเพลงนะครับที่ยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงด้วยหลายเพลงครับที่เป็นที่นิยมอย่างเช่น3ปีที่ไร้นางครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณและก็คุณก้านแก้วสุพรรณขับร้องสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเสียงร้องของคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยแม่ช่อพยอมคุณก้านแก้วสุพรรณขับร้องนะครับเพลงทุ่งร้างนางลืมคุณชินกรไกรลาศขับร้องครับมาลัยจากนักเพลงเสียงจากคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องหลงจันทร์นะครับคุณชัยนรงค์บุญโชติขับร้องครับเมื่อฉันขาดเธอเสียงร้องของคุณเพชรพนมรุ้งและก็เพลงมาลัยลักษณ์จากมิตรเพลงคุณรุ่งโพธารามขับร้องครับนี่คือเพลงที่ทางคุณชัยชนะบุญโชติได้แต่งเอาไว้นะครับแล้วก็มอบให้กับศิลปินนักร้องได้ขับร้องกันครับผลงานภาพยนตร์ครับได้แสดงภาพยนตร์เรื่องมนเพลงลูกทุ่ง FM ในปี2545สำหรับเกียรติยศครับได้รับพระราชทานเข็มเกียรติได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานเหรียญพปรในงานสังคีตมงคลรับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่1จากเพลงแม่แตงร่มใบครั้งที่2จากเพลงชาย3บทรับประกาศเกียรติคุณกึ่งศตวรรษลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมจากเพลงบ้ากัญชาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2541ครับนี่คือประวัติโดยย่อครับของศิลปินนักร้องที่มีชื่อว่าคุณชัยชนะบุญโชติครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับ

เวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับคงจะต้องจากลารายการชมรมลูกทุ่งไปก่อนครับงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลารายการไปก่อนครับโชคดีและมีเงินใช้พบกัน

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราช

ท่านสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลำเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายปิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกครอบครัวกับดิฉันดีเจตุ๊กตาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการคลินิกครอบครัวของเรามีสาระความรู้ประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวในหลายเรื่องที่มีประโยชน์ก่อนที่เราจะมารับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

เร็งลำไส้ใหญ่อาการจะเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้อาการมาก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจเจอได้ก่อนรักษาได้ก่อนจริงไหมครับให้คุณนำไปดูไปสังเกตกับร่างกายตัวเองนะครับข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องไปโรงพยาบาลเราจะต้องตรวจอะไรและเมื่อไหร่ดีเมื่อเรารู้ครับเราก็จะรักษาได้ทันท่วงทีข้อที่3ครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คืออาหารอะไรที่เราควรต้องระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคหรือว่าลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้แล้วเนี่ยเราจะกินอะไรดีนะครับเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงในคลิปนี้คุณก็จะได้รับ3ข้อนี้ไปครับคลิปนี้นะครับหมอขอมอบเป็นวิทยทานให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศเลยสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับขอมอบส่วนบุญส่วนกุศลเนี้ยให้กับคุณย่าของหมอเองครับคุณย่าของหมอเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเนาะเมื่อ2วันก่อนนะครับด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับหมอแบงก์ก็เลยจะนำตรงเนี้ยมาเป็นวิทยทานนะครับเพื่อให้ทุกคนที่ฟังหมอแบงก์อยู่เนี่ยไม่ต้องประสบพบเจอโรคร้ายแบบนี้เหมือนกับคุณย่าของหมอนะครับคุณย่าของหมอเนี่ยทำงานหนักมาตั้งแต่หมอยังเด็กๆเนาะแล้วก็เรายังไม่ทันเรียนจบแพทย์เลยนะครับคุณย่าก็เป็นโรคต่างๆมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคสโตรกนะครับหลอดเลือดสมองตีบพอหลอดเลือดสมองตีบปุ๊บกายภาพบำบัดไปสักปีนึงก็ตรวจพบเจอว่าหลอดเลือดสมองแตกเพราะว่าได้รับยาละลายลิ่มเลือดที่เกินขนาดแบบนี้ก็ต้องไปผ่าตัดครับเพื่อนำน้ำในสมองเนี่ยถ่ายเทลงสู่ช่องท้องแบบนี้ครับไปผ่าตัดตั้งหลายรอบนะครับหลังจากนั้นครับหมอก็ยังเรียนหมอไม่จบครับคุณย่าก็ตรวจเจอโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเราก็ทำการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะปรากฏว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็ยังลุกลามครับแล้วก็ลุกลามไปที่อื่นๆส่วนอื่นๆที่ตับแบบนี้ครับทำให้คุณย่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงมามากกว่า 6-7 ปีนะครับตอนแรกก็ยังแข็งแรงดีอยู่เดินได้นะครับหลังจากนั้นเริ่มเดินไม่ได้เริ่มต้องนั่งรถเข็นแล้วหลังจากนั้นก็อ่อนแรงลงครับก็เลยต้องนอนติดเตียงมีคนดูแลคอยพลิกตัวแบบเนี้ยตอนแรกก็ทานอาหารเองได้เนาะแล้วสุดท้ายก็เริ่มทานอาหารเองไม่ได้แบบนี้ครับสุดท้ายคุณย่าก็จากไปเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับก็ความรู้ในวันนี้ถ้าใครได้นำไปทำแล้วนะครับเกิดสุขภาพดีขึ้นนะครับก็ให้ระลึกถึงคุณย่าของหมอด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณย่ามากๆเลยนะครับที่ให้มีหมอแบงค์ในวันนี้นะครับหมอแบงค์ก็จะนำความรู้เนี้ยมาสอนทุกคนนะครับอ่ะมาดูกันอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อมูลจากจุฬาแคนเซอร์นะครับหรือว่าภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งรักษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับให้คุณนึกภาพแบบนี้ครับลำไส้ของเราเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนท่อกลวงยาวมากหลายเมตรนะครับเวลาที่มีมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยเป็นก้อนใช่ไหมเขาเติบโตขึ้นมาในท่อของเรามะเร็งเนี่ยเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะกินเซลล์ข้างๆแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจะเจอได้ก็อาจจะมีการถ่ายเป็นมูกถ่ายเป็นเลือดออกมาได้อ่ะถ้าโชคดีคุณก็เห็นว่าหลังจากถ่ายในคอห่านแบบนี้สังเกตลงไปเฮ้ยมีเลือดแบบนี้ครับแปลว่าอาจจะเกิดจากตัวก้อนมะเร็งที่เขากินเซลล์ข้างๆแล้วเส้นเลือดแตกแบบนี้ก็ออกมาให้เราเห็นได้อันนี้คือกรณีที่โชคดีนะครับข้อที่2เลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยปวดบริเวณท้องน้อยได้นะครับอันนี้ก็คืออาการของคุณย่าเลยแหละคุณย่าปวดท้องเรื้อรังนะครับแล้วก็กินยาลดกรดไปก็ไม่ดีรักษามานานมากจนสุดท้ายต้องไปส่องกล้องจนถึงรู้ครับว่าอ๋อมีก้อนตรงนี้ทำให้คุณย่าปวดท้องบริเวณท้องน้อยท้องช่วงล่างบิดตลอดหาสาเหตุไม่ได้กินยากดไหลย้อนรักษาแล้วก็ไม่หายให้สงสัยไว้นะครับข้อที่3ขนาดของอุจจาระของคุณเนี่ยอาจจะเริ่มเล็กลงครับเนื่องจากว่าอะไรครับในท่อ ขอโทษนะครับในท่อของลำไส้ของเรานะครับปกติเป็นท่อเต็มๆใช่ไหมอุจจาระก็จะออกมาเต็มลำแต่คราวนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีก้อน

ขึ้นมาอุจจาระของคุณอาจจะถูกบีบได้ท่อคุณเล็กลงอ่ะลักษณะอุจจาระที่ออกมาอาจจะเป็นแบบรีบแบนแบบเนี้ยทุกครั้งเลยที่เราไปขับถ่ายแบบนี้ให้สงสัยนะครับแต่ถ้าเป็นบางครั้งเฉยๆแล้วกลับมาเต็มลำแบบนี้เราก็จะไม่สงสัยเพราะว่าก้อนมันไม่สามารถยุบแล้วก็พองๆได้ใช่ไหมก้อนก็จะมีแต่โตขึ้นเพราะฉะนั้นอุจจาระก็จะมีแต่รีบลงแบบนี้ให้สงสัยไว้นะครับข้อที่4ครับการขับถ่ายของคุณอาจจะผิดปกติได้อาจจะมีท้องผูกสลับท้องเสียได้ครับท้องผูกกินยาถ่ายแล้วหายไปช่วงนึงกลับมาเป็นอีกแล้วแต่หลังจากนั้นเฮ้ยมีท้องเสียสลับกันไปแบบเนี้ยนะครับรักษาไม่หายสักทีให้สงสัยไว้นะครับข้อที่5ครับอาจจะมีอาการซีดได้เนื่องจากว่าตัวมะเร็งอะครับเขาก็ต้องมีหลอดเลือดไปเลี้ยงเขาเนาะแล้วก็จะมีเลือดออกทางอุจจาระได้ถ้าเกิดเราเสียเลือดไปเยอะๆแบบเนี้ยครับคุณตรวจประจำปีออกมาอาจจะเจอภาวะซีดได้ให้นึกถึงว่าเราเสียเลือดทางลำไส้ด้วยเหตุนี้หรือเปล่านะครับเจอภาวะซีดได้แล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยซีดไหมนะครับมีวิธีการตรวจไหมมีครับให้คุณลองพลิกเปลือกตาตรงนี้ลงมาดูนะครับลองพลิกเปลือกตาลงมาดูปกติแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงๆนะครับใต้เปลือกตาตรงนี้จะสีแดงๆครับแต่ถ้าคนที่มีภาวะซีดเนี่ยเวลาที่คุณหมอตรวจร่างกายเคยสังเกตไหมเขาจะพลิกเปลือกตาล่างของคุณลงมาดูแบบนี้ถ้าตรงนี้ซีดมีแนวโน้มว่าเจาะเลือดลงมาแล้วก็จะเจอว่าเม็ดเลือดแดงต่ำซีดได้ลองไปทำกันดูนะครับข้อที่6ครับคุณอาจพบก้อนถ้าเกิดว่าก้อนเขาโตมากจริงๆอ่ะเราอาจจะคำแล้วเจอได้นะครับถ้าคำไปแหละเราเจอแปลว่าไม่ดีแหละสัญญาณไม่ดีถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะก้อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาจากลำไส้เนาะอาจจะไปอยู่ที่มดลูกหรือปีกมดลูกได้ถ้าคำเจอก้อนนี่ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะครับให้รู้ว่าก้อนนั้นคืออะไรเนาะข้อที่7นะครับบางรายเนี่ยก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆอุดจนอุดตันนะครับไม่สามารถขับถ่ายได้คนไข้ก็จะตดน้อยลงไม่ค่อยผายลมเนาะแล้วก็ขับถ่ายไม่ได้แบบเนี้ยอาจจะมีอาการปวดท้องรุนแรงท้องอืดกินเข้าไปแล้วอาเจียนออกมาเพราะมีแรงดันสูงเนาะคุณย่าหมอเนี่ยมีภาวะลำไส้อุดตันเลยครับคือก้อนเนี่ยมันโตเร็วมากๆเนาะจนสุดท้ายต้องไปผ่าตัดก้อนตรงเนี้ยแล้วก็ผ่าตัดลำไส้เย็บลำไส้แบบนี้ครับเนาะนี่ก็คืออาการถ้ามีอาการตามนี้นะครับก็ให้รีบไปตรวจสุขภาพนะครับไปปรึกษาคุณหมอใกล้ตัวเนาะคราวนี้เราจะเริ่มตรวจกันเมื่อไหร่ดีนะครับในของเว็บไซต์ของจุฬาเนี่ยแนะนำว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีอาการเลยหรือว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือไม่มีญาติพี่น้องนะครับสายตรงที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้เลยเนี่ยให้เริ่มต้นตรวจตอนอายุ50ปีได้ครับนะครับแต่ถ้ามีประวัติมีญาติเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้นะครับอย่างเช่นครอบครัวของหมอเนี่ยนะคุณย่าเป็นปุ๊บหมอจำเป็นจะต้องไปตรวจตอนอายุ40ปีครับนะครับก็ตรวจเร็วกว่าคนทั่วไป10ปีโอเคไหมให้ตรวจเร็วกว่าเข้าไว้นะครับลองสอบถามเนาะสอบถามคุณพ่อคุณแม่สอบถามปู่ย่าตายายว่ามีประวัติมะเร็งลำไส้ไหมให้รีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจนะครับคราวนี้เราไปถึงห้องตรวจแล้วเราจะตรวจอะไรนะครับเราก็ไปบอกคุณหมอครับว่าเนี่ยในครอบครัวนะเรามีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้เนาะขอตรวจข้อที่1เลยก็คือตรวจอุจจาระหาเลือดที่ปนออกมาในอุจจาระครับบางทีเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาเล็กมากๆถ้าเกิดว่าตัวก้อนมะเร็งนะครับเขาค่อยๆโตแล้วยังโตไม่เยอะเลือดเสียน้อยๆเนี่ยเราจะไม่เห็นสีแดงนะครับในคอหารของเราเพราะฉะนั้นการตรวจแบบนี้คือเขาจะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เลยครับเพื่อให้ดูว่าในอุจจาระเราเนี่ยมีเลือดปนไหมถ้ามีปนก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้เขาก็จะไปตรวจเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่คุณหมอเขาจะแนะนำต่อก็คืออาจจะตรวจโคโลโนสโคปนะครับคืออะไรก็คือการส่องกล้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่ครับก็จะมีการเตรียมลำไส้ต่างๆมากมายเนาะส่องกล้องเข้าไปดูเลยครับว่าผนังของเราเนี่ยเรียบเนียนดีไหมหรือว่ามีก้อนตรงไหนไหมอ่ะตรงนี้จะเห็นชัดสุดเพราะเห็นจากกล้องเนาะเนี่ยเราก็จะเห็นก้อนแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับ
โอเคเนาะอย่าลืมถ้ากังวลหรือว่ามีประวัติก็ให้ตรวจเร็วกว่าคนทั่วไป10ปีนะครับอายุ40ก็เริ่มได้แล้วเนาะอาหารที่มีงานวิจัยรองรับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นในทิศทางเดียวกันเลยก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปครับที่เร่งมะเร็งเลยเนาะเนื้อสัตว์แปรรูปคืออะไรคือการนำเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนี่ยไปแปรรูปอีกทีให้กลายเป็นไส้กรอกกลายเป็นแฮมกลายเป็นเบคอนแบบนี้ครับพวกนี้อันตรายมากๆจะมีสารกันบูดสารไนไตร์เยอะแยะมากมายครับด้วยตัวโปรตีนจากสัตว์เองนะก็เป็นตัวที่สามารถกระตุ้นมะเร็งได้แล้วนะครับอันนี้ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกเลยชัดเจนนะครับว่าเพียงคุณกินเนื้อสัตว์แปรรูปวันละ50กรัม50กรัมเทียบเท่ากับเบคอนแค่2ชิ้นเองนะจะสามารถเพิ่มโอกาสการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 18% น่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะหมอสมัยเด็กๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับเราก็กินอ่ะเบคอนเป็นอเมริกันเบคฟาสต์เนาะมีไส้กรอกมีแบบเนี้ยกินหมูปิ้งกินพวกเนี้ยครับเราไม่มีความรู้เนาะแม้แต่เรียนจบแพทย์มาแล้วเนี่ยหมอก็ค่อยเริ่มมาหาความรู้ที่ถูกต้องสายธรรมชาติเนี่ยจากอาจารย์แพนเบดนะถึงจะได้รู้ข้อมูลแบบนี้นะครับคราวนี้ครับเนื้อสัตว์แปรรูปหมอก็ลิสต์มาให้กับทุกคนแล้วนะครับลองจดตามก็คือพวกแฮมนะครับพวกแฮมหมูยอโบโลน่าแบบนี้ครับไส้กรอกนะครับเบคอนไส้อั่วที่เขาไปทำแปรรูปเนาะแหนมแบบนี้ครับหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเค็มๆที่กินกับชีสแบบเนี้ยอันตรายนะครับอันตรายมากๆให้หลีกเลี่ยงนะครับคราวนี้อันที่สองก็คือเนื้อแดงครับเนื้อแดงประกอบด้วยอะไรบ้างด้วยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจัดนะครับจัดอันดับว่าอาหารอะไรบ้างที่มีโอกาสทำให้คุณเสี่ยงโรคมะเร็งได้เนื้อแดงนะครับถูกจัดอยู่ในหมวด 2A นะครับแปลว่าอาจจะนะครับทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ตอนนี้งานวิจัยเริ่มมีเยอะมากขึ้นแล้วครับแต่เขายังไม่กล้าคอนเฟิร์มครับว่ากินเนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งไหมแต่ในคนที่ไม่กินพวกนี้ครับสุขภาพดีและโรคมะเร็งลดลงเนาะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าควรต้องกลัวเลยไหมก็ควรต้องกลัวนะครับก็ควรต้องกลัวเนาะก็พยายามให้หลีกเลี่ยงลองดูครับคนยุคปัจจุบันเขากินแบบนี้ครับกินปิ้งย่างกินหมูกระทะเนาะแล้วเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเขากินแบบนี้กันไหมเขากินแบบนี้กันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนเกาหลีเนี่ยถึงเป็นมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงที่สุดในโลกนะครับเพราะเขากินเนื้อย่างเกาหลีกินกับอะไรครับกินกับโซจูแบบนี้กินกับแอลกอฮอล์เลยใช่ไหมอ้าวหมอแล้วไม่ให้กินพวกนี้เลยหรอแล้วจะให้กินอะไรนะครับจำคำนี้ไว้เลยครับหมอเรียกว่า better option นะครับคือหมอไม่ได้สั่งห้ามอันนี้แต่หมอมีตัวเลือกที่ดีกว่าแล้วก็อร่อยกว่าพวกนี้ให้นะครับก็คือสมมุตินะคุณเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์แปรรูปอยู่แล้ว better option คืออะไรทางเลือกที่ดีกว่าก็คืออ่ะเป็นเนื้อแดงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นประเภทรุนแรงที่สุดใช่ป่ะเราก็เลือกดีขึ้นมาถ้าคุณเป็นคนที่กินแปรรูปนะก็ดีขึ้นมาก็เป็นเนื้อแดงก่อนก็ได้นะครับจะได้ปรับตัวไม่มากนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กินเนื้อแดงอยู่แล้วอยากได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ลองเลือกเป็นเนื้อขาวนี่คือ better option นะครับอร่อยอ่ะลองกินไก่ก่อนแทนหมูได้ไหมกินปลาก่อนแทนเนื้อวัวได้ไหมกินไข่ก่อนแทนพวกเนี่ยเนื้อแกะได้ไหมนี่คือ better option นะครับอ้าวแล้วถ้าคนที่กินไก่ปลาไข่นมอยู่แล้วนะครับอยากได้สุขภาพที่ดีขึ้นทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรครับเป็น plant based protein ครับกินถั่วได้ไหมกินเห็ดได้หรือเปล่าอันนี้คือทางเลือกที่ดีกว่านะครับหมอไม่ได้สั่งตัดนะให้คุณเปลี่ยนบางมื้อครับให้เป็นอาหารกลุ่มพวกนี้แล้วคุณจะสุขภาพดีขึ้นเป็นแบบนี้เนาะถ้าใครยังไม่รู้ว่าพวกนี้เอามาทำอาหารอะไรได้บ้างเนาะแล้วอร่อยไหมหมอแบงก์ก็ทำช่องนี้มาให้กับทุกคนแล้วนะครับเรียกว่าช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์นะครับเปิดมา2เดือนแล้วมีผู้ติดตาม 100,000 คนเรียบร้อยครับไวมากๆ
อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กด Subscribe ให้หมอแบงค์นะครับทั้งในคนที่ฟังอยู่นะกดไลค์ให้หมอหน่อยก็จะมีเมนูอาหารต่างๆมากมายเนาะที่หมอพยายามรังสรรค์โดยใช้อาหารต้นทางอาหารธรรมชาตินี่แหละมาทำเมนูหลากหลายให้กับทุกคนกินหลายๆคนนะพอจะเปลี่ยนมาสายธรรมชาติก็จะกังวลครับว่าโหเราจะต้องกินแต่ผักแต่หญ้าหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับสายนี้เนี่ยมีความสุขแล้วก็อาหารหลากหลายมากกว่าสายก่อนๆที่ทุกคนเคยทำมานะครับอาหารชนิดที่3ครับที่เสี่ยงมะเร็งมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อนะก็คือนมวัวนั่นเองนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะว่านมวัวเนี่ยมีแคลเซียมมีโปรตีนทำให้เด็กเติบโตแข็งแรงมากขึ้นนะครับทำให้สูงใช่ป่ะอยากจะบำรุงสุขภาพอ่ะดื่มนมวัวให้นมวัวเป็นของขวัญกันอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดช่วง50ปีแต่ช่วงนี้ต่อไปครับหมอบอกเลยว่าความรู้ที่คุณได้ในคลิปหมอแบงค์ทุกคลิปอะครับมันเป็นความรู้ในอนาคตที่กลับเข้าสู่ธรรมชาติครับคุณลองนึกภาพนะว่านมวัวเนี่ยเป็นอาหารของลูกวัวใช่หรือไม่นะครับเวลาที่แม่วัวคลอดออกมาเนาะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเขาก็ต้องมีนมให้ลูกกินใช่ไหมลูกวัวจากตัวเล็กๆพอกินนมแม่ครับเขาก็จะตัวโตๆเนาะเพราะในนมวัวเนี่ยมีฮอร์โมนเร่งอยู่แล้วโดยที่ปศุสัตว์เขาไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งไปเพิ่มนะในนมวัวเนี่ยเขามีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ลูกวัวเนี่ยโตขึ้นมาตัวโตขึ้นมาลูกวัวกินนมไปประมาณปีนึงครับหลังจากนั้นเขาไปกินอะไรต่อครับเขากินนมแม่ต่อไหมไม่นะครับเขากินหญ้าจริงป่ะวัวเปลี่ยนไปกินหญ้าแล้วหมอถามครับว่าแล้วมนุษย์อย่างเราครับเรากินนมของสัตว์ต่างชนิดเนี่ยเป็นระยะเวลากี่ปีครับทั้งชีวิตเลยจริงป่ะไม่มีใครเคยพูดกับเราแบบนี้เลยจริงไหมเนี่ยแหละครับให้เราตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องกินนมของสัตว์ต่างชนิดนะครับในตลอดเวลาในตลอดชีวิตของเรานะครับมีงานวิจัยชัดเจนเนาะนำเด็กมากินนมวัวตรวจวัดฮอร์โมนก่อนกินพอกินนมวัวเสร็จวัดฮอร์โมนอีกทีผลปรากฏว่าฮอร์โมนพุ่งเลยครับทั้งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนพวกเนี้ยทำให้เด็กยุคปัจจุบันนะครับเป็นภูมิแพ้มากขึ้นและเข้าสู่ภาวะวัยหนุ่มสาวเร็วขึ้นเด็กหญิงก็จะมีประจำเดือนมาเร็วขึ้นมีหน้าอกเร็วขึ้นเพราะว่าเกิดจากฮอร์โมนพวกนี้ล่ะครับเนาะใครที่เป็นภูมิแพ้นะลองหลีกเลี่ยงนมวัวหรือผลิตภัณฑ์จากนมวัวก็จะอาจจะดีขึ้นเลยนะบางรายเนี่ยที่หมอแนะนำไปนะครับเลิกยาแก้แพ้ไปเลยนะครับเขาแพ้นมวัวแบบไม่รู้ตัวนะอาจารย์ของหมอแบงค์ครับดร.ทีคอลินแคมเบลเนี่ยที่อายุจะ90แล้วนะครับเป็นเจ้าของงานวิจัย China Study ระดับโลกเลยนะท่านนี้ก็เป็นอาจารย์แพนเบสท่านหนึ่งของหมอแบงค์นะครับเขาบอกเลยว่าโปรตีนในนมวัวชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเคซีนเนี่ยประกอบอยู่ในนมวัวนะครับประมาณ 87% is the most significant carcinogen แปลว่าอะไรครับเป็นสารก่อมะเร็งครับทุกวันนี้มีใครกล้าพูดแบบนี้ออกสื่อไหมไม่มีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนมวัวยุคปัจจุบันไม่ได้ดีเหมือนกับที่เราเข้าใจมาแล้วว่ามีโปรตีนมีแคลเซียมทุกวันนี้โปรตีนกับแคลเซียมหาได้จากอาหารธรรมชาติทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งนมวัวครับ Better option คืออะไรทางเลือกที่ดีนะครับคือนมจากพืชนั่นเองครับได้ทุกชนิดเลยนะนมแอลมอนด์ยุคนี้นมโอ๊ตนมพิทาชิโอนมถั่วเหลืองมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับปลอดภัยมากกว่าอ่ะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังเนาะก็ข้อมูลในช่องหมอแบงค์นะครับหมอเนี่ยมีคติหนึ่งก็คือหมอจะเล่าทุกอย่างที่หมออยากเล่าให้กับพ่อแม่ฟังก็คือเล่าให้คุณฟังเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าหมอมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนะครับอ่ะเราลองมาดูคำแนะนำระดับโลกกันบ้างดีกว่าจากองค์กรระดับโลกนะครับก็คือ American Cancer Society สมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องกินนะครับเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งนี่นะครับกินได้ทุกอายุเลยเขาบอก at all age นะครับไม่ว่าคุณจะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือสูงวัยนะครับทานได้ทุกอายุก็คืออาหารกลุ่มที่มีสารอาหารสูงนะครับมีผัก
ผลไม้เห็นไหมมีถั่วพวกนี้ครับเป็นธัญพืชไม่ขัดสีเห็นไหมเขาแนะนำกินพวกนี้เพื่อที่จะห่างไกลจากมะเร็งอะไรที่ดูเป็นความเสี่ยงเขาจะไม่แนะนำให้กินเห็นไหมครับอะไรที่ดูอันตรายกับประชาชนเขาจะทำไหมครับเขาจะจำกัดแล้วก็ให้ลดปริมาณแต่บางที่เขาก็ไม่กล้าพูดว่าให้ตัดจริงว่าเพราะมันส่งผลต่อระดับโลกอ่ะส่งผลต่อบริษัทระดับโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมมากมายนะครับให้เรารู้แค่ว่าอะไรที่เขาไม่แนะนำอะไรที่เขาให้งดให้เลี่ยงอันนั้นแหละไม่ดีกับสุขภาพคุณนะครับอ่ะเราลองมาดูใครชอบกินข้าวโอ๊ตบ้างนะครับข้าวโอ๊ตดีมากๆนะอันนี้เป็นธัญพืชเต็มเมล็ดหาได้ง่ายแล้วก็อร่อยทานเป็นข้าวเช้าก็ได้เป็นซีเรียลก็ได้สับผลไม้ใส่ลงไปดีมากๆครับข้าวโอ๊ตในยุคปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชนิดเดี๋ยววันนี้หมอแบงค์จะมาสอนวิธีเลือกด้วยนะครับก็ลองไปดูในท้องตลาดกันนะครับก็ขอบคุณขอบคุณแมกกาเล็ตนะครับในคลิปนี้หมอไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเราก็พูดแบรนด์เขาไปเลยถ้าเกิดอะไรเชียร์เนาะเราก็ดีเขาผลิตของดีให้คนไทยกินน่ะเราก็อัดเชียร์เขาไปเลยนะครับวิธีดูนะครับโอ๊ตเนี่ยมีหลากหลายแบบจริงๆข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นข้าวที่เต็มเมล็ดนะครับคราวนี้เขานำไปแปรรูปหน่อยหนึ่งคือไปบดตีแผ่นบางเราก็จะได้เนี่ยเป็นโอ๊ตแผ่นบางเรียกว่านะครับเรียกว่าโรโอ๊ตเป็นโอ๊ตแผ่นเรียบถ้าเป็นยี่ห้อนี้ก็เป็นถุงสีแดงเนาะถ้าคุณไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลองไปดูก็ได้ครับจะเป็นแผ่นๆเรียบเลยเป็นวงรีนะครับเป็นเหมือนข้าวที่ถูกบี้อ่ะถูกบดนะครับก็อันนี้ดีนะครับดีมากแต่ถ้าเกิดว่าเขานำไปบดต่อเป็นเกล็ดที่เล็กลงนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ดีแล้วนะครับเขาก็จะเขียนว่า quick cooking นะครับอันนี้ไม่ดีแล้วหรือว่า instant oat ก็จะยิ่งแบบคล้ายๆเป็นผงโอ๊ตแหละอันนี้คือบดแหละก็จะไม่ดีเท่าถุงแดงเห็นไหมเข้าใกล้อาหารต้นทางแต่มีอันที่ดีกว่าครับก็คือเป็นโอ๊ตที่ไม่นำมารีดแผ่นบางเขาเรียกว่าสตีลคัตโอ๊ตนะครับคือเป็นข้าวโอ๊ตเมล็ดนี่แหละแล้วก็เอาเครื่องมาตัดปึ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะรูปร่างข้าวโอ๊ตอยู่ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะมีหลากหลายแบรนด์มากมายเลยคลิปนี้ย้ำอีกทีนะไม่ได้รับสปอนเซอร์จากใครนะครับของดีเราเอามาบอกต่อนะครับของไม่ดีเราต้องปิดแบรนด์เอาไว้เนาะในประเทศไทยนะครับก็หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะแต่มีสิ่งที่ดีกว่าสตีลคัตโอ๊ตนะท่านผู้ชมคืออะไรรู้ไหมคือโอ๊ตเต็มเมล็ดที่ไม่ได้ถูกตัดครับเขาเรียกว่าโอ๊ตโกรดนะครับในประเทศเราก็มีครับลองเสิร์ชหาในแอปสะดวกซื้อทั่วไปได้ Shopee Lazada มีหมดนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยแล้วหมอชอบมากๆก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะลองกินนะเดี๋ยวหมอจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ให้กับทุกคนวิธีการนะครับวิธีการกินทุกวันนี้หมอหุงข้าวกล้องใช่ไหมหมอผสมไอ้ตัวข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดหรือว่าโอ๊ตโกรดเนี่ยเข้าไปด้วยครับจะทำให้มันมีความกรุบๆมากขึ้นนะอร่อยมากขึ้นแล้วคุณจะอิ่มยาวนานมากขึ้นนะลองนำไปทำข้าวต้มดูได้นะครับก็จะอิ่มนานแล้วก็อร่อยกว่าข้าวต้มทั่วไปครับลองดูไม่แพงด้วยเนี่ย100 กว่าบาทนะครับลองหาซื้อดูนะอ่ะมาดูกันครับจุฬาแคนเซอร์นะครับหรือว่าสถาบันมะเร็งของจุฬาเขาแนะนำว่าควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักและผลไม้เห็นไหมรวมไปถึงส่วนประกอบของไขมันต่ำก็จะช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นี่เห็นไหมครับอาหารกากใยสูงมีอยู่ในพวกไหนครับอาหารต้นทางนั่นเองผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดนะครับอันนี้ดีกับสุขภาพมากๆสมัยก่อนเนาะเมื่อ7 ปีก่อนหมอยังไม่ได้มีความรู้เท่านี้นะหมอก็แนะนำให้คนไข้กินโปรตีนเยอะๆนะครับกินอกไก่แบบนี้กินหมูแบบนี้กินไข่เยอะๆแบบนี้กินนมนะครับเพราะเชื่อว่าโปรตีนเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแต่ยุคปัจจุบันครับโปรตีนที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพครับยุคนี้คุณไม่ควรกลัวโปรตีนต่ำครับคุณกลัวโปรตีนที่มากเกินไปต่างหากนะครับก็หลายๆสูตรลดน้ำหนักนะที่หมอแบงค์เคยทำมานั่นแหละ7 ปีก่อนเนี่ยหมอให้คนไข้ตัดข้าวตัดผลไม้ครับแล้วกินไข่กินไก่เยอะๆใช่ไหมปรากฏว่าคนไข้ก็ลดน้ำหนักได้ครับแต่ตอนนั้นน่ะหมอลืมดูความเสี่ยงของคนไข้ว่าเขาอาจจะมีโรคอื่นเสี่ยงขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอ่ะอย่างเช่นโรคมะเร็งแบบนี้นะลดน้ำหนักได้แต่อาจจะเสี่ยง
โรคอื่นเพิ่มขึ้นมาอัลไซเมอร์เพิ่มไหมมะเร็งเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมกระดูกคุณเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแบบนี้เมื่อก่อนหมอจะเน้นแค่ลดน้ำหนักไงฮะแต่ยุคปัจจุบันครับหมอเจอศาสตร์ที่คุณจะได้ทั้งลดน้ำหนักและสุขภาพดีด้วยแบบ2 in 1อ่ะศาสตร์นี้เรียกว่า Whole Food Plant Based Diet นะครับหมอต้องขอบคุณอาจารย์ Plant Based ของหมอทุกคนเลยเนาะที่ทำให้หมอได้ความรู้เนี้ยมาดูแลครอบครัวเนาะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองแล้วก็นำมาแบ่งปันให้กับประเทศของเราแบ่งปันให้กับคนไทยที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไปด้วยกันเนาะอย่าดูแค่การลดน้ำหนักให้ดูว่าเราสุขภาพดีขึ้นในมุมอื่นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือคติของหมอแบงค์นะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ไม่ควรกินครับสมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกาแนะนำว่าไม่ควรกินนะครับเนี่ยลิมิตหรือว่าไม่ควรมีเลยก็คือเนื้อแดงเห็นปะแล้วก็เป็น processed meat ก็คือเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปเห็นไหมครับอะไรที่ดูจะเป็นความเสี่ยงเขาจะจำกัดครับแต่บางสถาบันเนี่ยไม่กล้าที่จะฟันธงเนาะว่าไม่ตัดไปเลยอ่ะเขาไม่กล้าฟันธงวันนี้ครับถ้าคุณอยากห่างไกลห่างไกลจากโรคร้ายโรคมะเร็งเนี่ยให้ลดพวกนี้ครับตัดไปเลยได้ยิ่งดีครับอันที่สองก็คือน้ำหวานนะครับหรือว่าน้ำตาลนั่นเองครับคนทั่วไปเข้าใจผิดนะว่าเนี่ยคำแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงน้ำตาลคือหลีกเลี่ยงผลไม้ด้วยหลีกเลี่ยงข้าวด้วยเพราะย่อยมาเป็นน้ำตาลอันนี้คือสิ่งที่คนไทยเข้าใจผิดนะครับแล้วคนทั่วโลกเข้าใจผิดน้ำตาลเป็นอันตรายกับสุขภาพฟรุกโตสในน้ำตาลเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่น้ำตาลที่อยู่ในรูปแบบของข้าวของฟักทองของพืชมีหัวของผลไม้ครับฟรุกโตสในนี้เป็นฟรุกโตสธรรมชาติต้านมะเร็งเห็นไหมสมาคมโรคมะเร็งแนะนำให้กินเพิ่มขึ้นลดความอ้วนลดเบาหวานลงเพราะมันคือคนละเรื่องกันครับคุณอย่านำน้ำตาลพวกนี้มาปนกันคนที่ไม่เข้าใจเชิงลึกเขาจะเหมารวมว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับวันนี้คุณมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วน้ำตาลคือคนละชนิดกันอย่าเหมารวมกันโอเคปะข้าวกับน้ำตาลทรายคนละเรื่องกันวันนี้ครับผลไม้กับน้ำตาลทรายกับน้ำหวานมีฟรุกโตสคนละแบบกันโอเคไหมวันนี้ฟังหมอแบงก็ได้ประโยชน์มากขึ้นเนาะอันสุดท้ายครับเขาบอกเลยดีที่สุดก็คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์เห็นไหมครับแต่ในความเห็นของหมอนะเท่าที่หมอศึกษามาในคนที่อายุยืนที่สุดนะครับกลุ่มคนที่อายุยืนที่สุดบางกลุ่มนะครับเขาก็จะมีการดื่มแอลกอฮอล์บ้างแต่ปริมาณเล็กน้อยเขาดื่มเพื่อสังสรรค์ดื่มเพื่อคลายเครียดลดความเครียดลงได้โอกาสเกิดมะเร็งลดลงแบบนี้คือการใช้แอลกอฮอล์อย่างชาญฉลาดนะครับแต่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วทำลายสุขภาพก็คือดื่มเป็นนิสัยดื่มเป็นประจำดื่มทุกวันตกเย็นมาดื่มแล้วตกเย็นมาดื่มแล้วแบบนี้ป่วยครับแต่คนที่นานๆทีเข้าสังคมค่อยๆดื่มรู้ลิมิตแบบนี้ฉลาดนะครับคือใช้แอลกอฮอล์ได้ลดความเสี่ยงลดความเครียดด้วยนะแล้วแถมยังเข้าสังคมได้ด้วยนะวิธีการนะครับปกติแล้วตับเราเนี่ยก็สามารถดีท็อกซ์แอลกอฮอล์ได้อยู่แล้วนะครับผู้หญิงให้ดื่มได้แค่1ดริ้งนะครับผู้ชายดื่มได้2ดริ้ง1ดริ้งมันคือเท่าไหร่นะครับถ้าคุณดื่มปริมาณเท่านี้ร่างกายจะกำจัดแอลกอฮอล์ออกทันนะครับแล้วความเสี่ยงคุณจะไม่เพิ่มขึ้นมากคิดง่ายๆครับผู้หญิงดื่มเบียร์ได้แค่1กระป๋องเนี่ยก็โอเคแล้วผู้ชายประมาณ2กระป๋องเล็กนะครับไม่ใช่กระป๋องยาวแบบนี้นะกระป๋องเล็กนะครับถ้าเป็นไวน์แอลกอฮอล์เขาเข้มข้นมากขึ้นก็ดื่มได้ประมาณ1แก้วเนี่ยอ่ะ1ดริ้งนะครับหรือว่าถ้าเป็นช็อตเข้มๆเหล้าขาวก็เป็นช็อตเดียวนะครับช็อตเดียวเลยมันเข้มมาก40ดีกรีแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็น1ริ้งผู้ชายก็ดื่มได้มากกว่าผู้หญิงเนาะอ่ะลองดูอันนี้คือปริมาณที่ปลอดภัยนะครับคราวนี้มาดูของจุฬาเขาแนะนำบอกว่าอะไรบอกว่าบุคคลที่จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คือคนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำเช็คตัวเองนะครับแต่ถ้ามาทำสายของหมอแบงค์เนี่ยสายธรรมชาติแล้วเนี่ยอาการท้องผูกน้อยมากๆครับคุณจะสังเกตได้ว่านักเรียนของหมอทุกคนที่มาช่วยกันรีวิวเนาะช่วยกันบอกเนี่ยเขาไม่มีอาการท้องผูกเลยครับเคยกินยาถ่ายตอนนี้โหถ่ายแบบวันหนึ่งรอบสองรอบสบายมากเนาะเพราะว่าคุณได้รับอาหารธรรมชาติไปนะครับอันที่สองคือการทานเนื้อสัตว์จำนวนมากเห็นไหมยูลาก็แนะนำแบบนี้เนื้อสัตว์ปริมาณมากนะครับ
าจจะทำให้คุณลดน้ำหนักได้นะแต่อาจจะทำให้คุณสุขภาพไม่ได้ดีทั้งหมดเสี่ยงมะเร็งมากขึ้นหรือเปล่านะครับทานผักน้อยเห็นไหมครับไม่ชอบออกกำลังกายแล้วก็สูบบุหรี่ดื่มสุราเป็นประจำนี่เลยนะครับคราวนี้หมอแถมอีก2ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็คือการไม่ขยับตัวไม่ยอมออกกำลังกายนะครับและน้ำหนักตัวเกินพวกนี้เราบอกไม่ได้ชัดครับว่าการที่ไม่ออกกำลังกายจะทำให้เสี่ยงมะเร็งเพิ่มขึ้นแต่การที่คุณออกกำลังกายแล้วก็แอคทีฟบ่อยๆเนี่ยลดความเสี่ยงมะเร็งลงได้เพราะฉะนั้นลองดูครับหากิจกรรมที่คุณชอบไม่จำเป็นจะต้องไปเข้ายิมยกลูกเหล็กหนักๆอันนี้น่าเบื่อนะครับหาสิ่งที่คุณชอบครับไปเข้าสังคมคุณอยากทำอะไรอยากเต้นรีลาดเต้นครับอยากปลูกผักปลูกครับอยากทำงานบ้านชอบทำงานบ้านเพราะรู้สึกว่าบ้านสะอาดแล้วดีกวาดบ้านถูบ้านครับอันนี้คือการออกกำลังกายในของผู้สูงอายุนะดีมากๆครับขอให้ได้ขยับตัวไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งเป็นนักกีฬาหลายคนชอบถามหมอแบงค์อ่ะต้องดูอัตราหัวใจเต้นหรือเปล่าต้องวิ่งให้ได้โซน2โซน3หรือเปล่าหมอขอแค่ว่าคุณเริ่มขยับตัวมากขึ้นนะจะเปลี่ยนจากนอนมาเป็นนั่งจะเปลี่ยนนั่งมาเป็นยืนเดินขยับร่างกายมีกิจกรรมแบบนี้สำเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายมากกว่านี้เป็นนักกีฬาอันนั้นค่อยว่ากันเนาะก็ขยับตัวให้มากขึ้นข้อสุดท้ายครับภาวะเครียดอันนี้อันตรายมากๆเขาเนี่ยส่งผลทุกระบบเลยครับภูมิคุ้มกันคุณต่ำลงสู้มะเร็งได้น้อยลงใครที่รู้สึกว่าตัวเองเครียดเนาะให้แฮปปี้มีความสุขครับฟังคลิปหมอแบงค์ไปก็ทำใจให้สบายสบายนะครับโล่งๆแบบเนี้ยคุณลดโอกาสเสี่ยงมะเร็งได้นะครับแล้วก็ชีวิตมีความสุขขึ้นด้วยเนาะวิธีคลายเครียดแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันลองหาสิ่งที่คุณทำแล้วแฮปปี้มีความสุขคลายเครียดได้ชอบอ่านหนังสือเข้าวัดฟังเพลงเล่นดนตรีลำไทยเก๊กได้หมดเลยครับขอให้คุณเครียดน้อยลงเท่านั้นแหละหมอแบงค์นะชอบถามคนไข้อ่ะที่เขาอายุเกิน90ปีอ่ะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรเนาะว่าถึงอายุเกิน90ปีแล้วก็ยังเดินเหินได้ไม่มีโรคประจำตัวหมอชอบไปถามเคล็ดลับเขาครับหมอสังเกตได้อยู่อย่างนึงอ่ะรู้ไหมว่าคืออะไรคนอายุ90กว่าขึ้นไปเนี่ยเขามีสิ่งนี้เหมือนกันครับก็คือเขามีความสุขง่ายมากๆแล้วไม่ค่อยเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยหรือเครียดอะไรเลยครับเขาแฮปปี้มากๆหน้าตาเขาสดชื่นเบิกบานครับนี่คือเคล็ดลับเลยเนาะต่อให้คุณกินอาหารไม่ดีไม่ออกกำลังกายแต่ถ้าคุณแฮปปี้ครับมีความสุขหมอคิดว่าคุณก็อาจจะอายุยืนมากกว่าคนที่เครียดแล้วก็กินอาหารสุขภาพดีก็ได้นะลองดูครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆหลังจากนี้ครับคุณจะไม่สับสนอีกต่อไปเรื่องการกินครับให้คุณจำแค่นี้เนาะกินอาหารเขียวให้มากขึ้นเลี่ยงอาหารแดงครับคุณก็จะปลอดภัยจากทุกโรคอ่ะหมอไม่ได้บอกนะครับว่าคุณทำตามเนี้ยแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งแต่หมอการันตีได้ว่าความเสี่ยงคุณจะลดลงความอ้วนคุณจะลดลงกระดูกคุณจะพุนน้อยลงคุณจะอายุยืนมากขึ้นคุณจะแฮปปี้มากขึ้นไม่ต้องพึ่งยาถ่ายท้องผูกน้อยลงคุณจะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับถ้าทำตามสายธรรมชาตินี้นะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้ศาสตร์นี้เพิ่มนะหมอแนะนำว่าลองซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูก่อนนะครับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นรู้จักอาหารธรรมชาติมากขึ้นเนาะวิธีคิดให้กินได้อย่างยั่งยืนทำยังไงหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณครับเพียง329บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ทางไลน์นี้นะ @fooddoctor ตามด้วยหมายเลข1นะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่อยากอายุยืนเหมาะกับคนที่เป็นโรคแล้วทั้งเบาหวานความดันไขมันอยากลดยาได้เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอยากลดความอ้วนสัก5โล10โล20โลทำได้หมดแฮปปี้ครับนี่คือประสบการณ์10ปีของหมอที่ล้มลุกคลุกคลานผิดพลาดมาลองกับคนไข้ลองกับตัวเองลองกับโอ้เยอะแยะนะครับเสียเงินไปมากมายอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับให้คุณนำไปใช้ได้ถูกวิธีเลยเนาะแล้วหลังหนังสือครับเมื่อคุณอ่านไปจบอ่ะหมอก็จะแถมหนังสือเล่มนี้ไปด้วยนะครับเป็นไฟล์นะครับหมอแปลมาเป็นไฟล์เนี่ยให้คุณได้อ่านนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคาร์โบโฟเบียแปลด้วยตัวเองนะครับทุกคำทุกกระเบียดนิ้วนะครับ97ดอลลาร์เท่าไหร่ครับ3,000กว่าบาท
ปเลยฟรีๆนะครับก็อ่านจบแล้วค่อยมาขอหนังสือเล่มนี้นะครับกับทางทีมงานหมอแบงค์เนาะก็จะได้ไฟล์ไปอ่านก็ปริ้นออกมาอ่านเนาะคุณจะได้ความรู้เชิงลึกมากๆใครที่ยังคงกลัวโปรตีนไม่ถึงอยู่ใครที่ยังคงกลัวข้าวกลัวผลไม้กลัวอาหารธรรมชาติเพราะรู้สึกว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตกระตุ้นอินซูลินหรือเปล่าคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ครับใครยังกังวลอยู่ว่าผลเลือดฉันเนี่ยเป็นยังไงอ่านหนังสือเล่มนี้ครับหมอเตรียมให้ทุกคนแล้วนะครับส่วนใครครับที่อยากมาเริ่มต้นด้วยกันกับหมออยากมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยมีการปูวิธีคิดมีการสอนความรู้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยเลยอะอยู่ในคลาสเรียนนี้นะครับหมอเปิดมา2ปีกว่าแล้วคนเข้าเนี่ยก็ 6,500 กว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าคนไทยรักสุขภาพมากๆมาอยู่ร่วมกันครับมาเป็นสังคมที่มีความรู้ไปด้วยกันมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับกันครับพอคุณเข้ามานะคุณจะไม่ได้แค่ความรู้คุณจะได้กำลังใจไปด้วยนะครับเพราะเพื่อนๆ เนี่ยโอ้โหพลังงานบวกดีมากๆมาแบ่งปันทุกอย่างลงมาในนี้นะครับแบ่งปันสูตรอาหารแบ่งปันทุกอย่างลงมาในนี้ให้คุณได้มีกำลังใจอ่ะไม่ได้ลดน้ำหนักอยู่คนเดียวนะมีอีก 6,000 กว่าคนอ่ะลดกับคุณครับลองเข้ามาเรียนดูนะครับสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ไลน์นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้หมอมีอัปเดตความรู้เรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นความรู้ที่ไม่สามารถพูดในที่เรียกว่าที่สาธารณะได้เพราะมันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายมีความรู้แบบนั้นอ่ะถึงพริกถึงขิงนะครับพูดกันเต็มเหนียวในนั้นนะครับก็อย่างล่าสุดนะครับสูตรอาหารต้านมะเร็งเนี่ยที่มันมีสูตรใหม่ๆมาแบบเนี้ยหมอก็จะค่อยๆนะครับให้ความรู้ทุกคนว่ามันดีไหมอ่ะโดยมีหลักฐานงานวิจัยรองรับแต่เนี้ยถ้าใครอยากอัปเดตความรู้เรื่อยๆก็เข้ามาเรียนด้วยกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสุดท้ายครับเราไม่ได้ต้องการแค่ลดน้ำหนักครับเราต้องการสุขภาพที่ดีอายุยืนและมีความสุขด้วยครับให้คุณนำความรู้เนี้ยไปใช้เนาะแล้วก็หมอขอมอบความรู้เนี่ยเป็นวิทยาทานนะครับอุทิศให้กับคุณย่าหมอนะครับนางสุนันนาตสุดเนาะให้เขาได้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ขอบคุณทุกคนมากๆครับก็ขอโทษทุกคนด้วยหวังว่าคุณย่าจะภาคภูมิใจที่มีหลานเป็นผมครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เติบโตด้วยกันไปเนาะสุขภาพดีไปด้วยกันขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีฟิลแบบคลิปก่อนๆเนาะแบบฟิลสนุกสนานแฮปปี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หมออยากจะบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับ

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลินิกครอบครัวแล้วนะคะซึ่งในวันนี้รายการของเราได้นำสาระประโยชน์ดีๆมาฝากกันสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการคลินิกครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นกับดิฉันตุ๊กตารสคนสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ผู้สนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับพบกันทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวกับโกข่าวมาเล่าเรื่องให้ฟังกันทุกวันนะครับหมุนคลื่นกันมาเลยถ้าใครอยากจะฟังนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยออกอากาศอยู่ที่อำเภอลำเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบ FM 99เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์นะครับฟังกันได้ทุกเพศทุกวัยนะรายการนี้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวผู้ดำเนินรายการก็โกขาวคนเดิมนี่แหละนะเสียงเพราะเสียงหล่อวัดกันเหม็นบ่เออเพราะฉะนั้นเนาะเอาประโยชน์ไปใช้กันบ้างเด้อเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ยังดีประยุกต์ใช้ก็ได้ใช้โดยตรงก็ดีเรื่องราวต่างๆนานาเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีเรื่องดีๆก็เอามาแจ้งให้ทราบเรื่องที่ไม่ดีก็เอามาเล่ากันฟังเพื่อเป็นความรู้ไว้ตั้งรับนะถ้าเจอในทิศทางแบบนี้แบบนั้นคุยกับตะขาวไว้แล้วไม่ได้กินล็อกกว่าชั้นแนวเนี้ยเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกเรื่องทุกราวเป็นประโยชน์นะครับเอามาพูดมาคุยผ่านรายการนี้เสียงเพลงขาดเสียไม่ได้มอบให้ทุกวันวันละหลายเพลงไม่ต่ำจาก5เพลงนะว่ากันอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งที่เราทำรายการกันนะครับเอาละพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมาดูอากาศกันหน่อยวันนี้รู้สึกว่าครึ้มๆนะเด้อนะครับมาอีกแล้วร่องฟ้าร่องฝนมาตกในเพชรบูรณ์กันอีกแล้วเอาลมมาด้วยเอาเปรี้ยงปร้างมาด้วยนะครับเนาะคือฟ้าคะนองดาวคะนองไม่เอามาสักทีเอาแต่ฟ้าคะนองดาวคะนองก็อยู่พระราม2เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งรับนะดินฟ้าอากาศเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนเบิ่งลมเบิ่งเมฆเบิ่งหมอกกันเด้อไม่ใช่ว่าไม่แงนมองดูฟ้าไม่ก้มหน้ามองดินตื่นมาไปชนิดที่ว่าอ่ะหมอกหนานเจออะไรก็ช่างมันอย่างนั้นไม่ใช่เด้อไปเจอน้ำท่วมเจอพายุพัดพอได้วิ่งกันอีกเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการพยากรณ์อากาศนะในทิศทางของการตรวจสอบเนี่ยนะหน่วยงานที่เขามีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอากาศเขาก็มีอยู่เราก็ต้องดูนะที่เขาพยากรณ์อากาศมาว่าอะไรบ้างตรงแต่ละวันเราจะได้ตั้งรับถูกในการใช้ชีวิตเนาะกรุงเทพและปริมณฑลนะก็จะมีในเรื่องราวของฝนฟ้าตกลงมาปลายโปรยๆกันอยู่ของเก่ายังแห้งไม่สนิทเลยมาอีกแล้วน้ำจากกาญจนบุรีน้ำจากราชบุรีน่าจะมาจากเทือกเขาตานาวาสีในเขตของนุ่นแถวอุ้มพงอุ้มผังมาจากนั้นหรือเปล่าแม่น้ำแม่กลองเนาะท่วมแหลกลานอยู่นั่นน่ะขี้หงขี้เหอะมาเต็มเลยพาดแพกชาโดมาด้วยเนาะมาติดสะพานนานพอได้กู้อีกว่ากันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของธรรมชาติต้องติดตามดีๆนะกรุงเทพและปริมณฑลก่อนไปตรวจสอบปลายทางดีๆนะตรงไหนมีน้ำตรงไหนที่ถนนโครงถนนชุดหรือว่าน้ำยังไม่แห้งเนี่ยตรวจสอบดีๆนะครับจะได้ไปกันแบบลงเนื้อลงตัวหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางที่จะไปทำธุระปะปังหรือไปทำอะไรก็ตามในทะเลนะครับอย่าไปเที่ยวเลยช่วงนี้นะโทรหาเพื่อนแล้วเมื่อกี้มีคลื่นอีกเอาทะเลที่ว่าลึกๆออกไปนะห่างฟังอ่ะเพื่อนทำงานอยู่นะครับเป็นอาชีพเลยละเดินเรืออยู่ที่ท่าเรือท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเดินเรือเส้นทะลุไปเกาะเต่าทะลุไปเกาะพังงานทะลุไปเกาะสมุยฉะนั้นเป็นทะเลลึกนะอีกเส้นหนึ่งถ้าจะไปขึ้นเรือที่สุราษฎร์ก็ที่ดอนสักเรือโฟรี่นะไอ้นั่นอีกแบบนึงไอ้นี่ก็ไปสปีดโบ๊ทหรือเรือเดินทะเลแบบชนิดทันสมัยก็มีนะในเขตของท่าเรือท่าตะเภาจุมพรนะครับญาติโกขาวนะโทรถามคลื่นเป็นไงมั่งห่างฟังเรื่องอยู่ว่าอย่างนั้นเนาะถ้ายังไปเที่ยวนี่ก็ทุลักทุเลอยู่เด้อว่ะแต่เพื่อนกันยังชวนไปอยู่นั่นแหละเราก็ทำธุรกิจนี้เนาะคนที่อยู่ทะเลก็ชินแล้วละแต่คนที่ไม่ชินต่อคลื่นแรงๆเนี่ยไปก็ประวาเหมือนกันแหละว่ากันอย่างนั้นนะครับในอ่าวไทยเป็นอย่างนี้นะครับทะเลตามที่โกขาวเล่าให้ฟังอันดามันก็เช่นกันนะครับยังมีคลื่นอยู่ห่างฝั่งเนาะไปไหนก็ตรวจสอบอากาศดีๆก็แล้วกันนะครับจะได้ไปแล้วมีความสุขหน่อยใช่ไหมเอาละนะมาฟังเพลงสักเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะ

มาดูในเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยกันสักหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบางครั้งบางคราวนะถ้าเรารักษาไม่ถูกทางมันจะทำให้เป็นโรคลุกลามไปได้รักษายากขึ้นรักษาลักษณะว่ามันต้านยาหรือว่านะดื้อยาซะแล้วอย่างนี้มันก็รักษานานหน่อยค่าใช้จ่ายให้จ่ายบางคนก็เบิกได้โดยประกงประกันหรือสิทธิ์อะไรต่างๆนานากันแต่บางคนเบิกไม่ได้ก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงหน่อยนะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพกันด้วยไม่ให้มีการทดลองใช้ยากันเองหรือความเชื่อผิดๆต่างๆนานากันเนี่ยเนาะบางครั้งบางคราวเนี่ยก็อยากจะให้เข้าในเรื่องราวของความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องสักหน่อยสมัยโบราณโบราณเขาก็อยู่กันได้ถ้าเขาว่าชั้นมาแนวที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละสืบเนื่องกันมาเขาก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ปัจจุบันนี้ในเรื่องของสาธารณสุขนี่มันเจริญขึ้นนะยาดีหมอเก่งกันนะนะเราก็ใช้บริการเขาสักหน่อยเถอะเนาะตะปูขึ้นสนิมแทงเปรี้ยงกันมาเดินกันไปคอกหมูว่าอย่างนั้นรีบเอาน้ำปลาเลยเกลือพร้อมเอาค้อนทุบนั่นมันต้องถอนด้วยอย่างนั้นตะปูแทงบันไลแล้วไม่รู้หักในมือเปล่าบางทีก็เนาะเราก็ไม่เข้าใจว่าไม่ได้ติดตามผลมันหายจริงหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่คือหรอกว่าดูท่าทางเนาะไปให้หมอมีการล้างแผลล้างอะไรฉีดบาดทะยงบาดทะยักน่าจะดีกว่าไปเห็นแล้วค่อนข้างที่จะไอเราก็ไม่กล้าที่จะไปทวงติงมากนักเขามั่นใจพอแทงเปรี้ยงมายาพี่น้องไปโอ้ทนมาว่าอย่างนั้นน้ำปลาด้วยเกลือด้วยตอกตอกตอกมันต้องถอนนั่นเป็นอย่างนั้นไปนะมีคนเป็นเริ่มอีกนะครับเป็นเริ่มจุดใดจุดหนึ่งเลยก็ว่ากันไปมีการเชื่อไว้ว่าห้ามออกจากบ้านรักษากันไปโดยในทิศทางของกรณีนี่มีพ่อหมออยู่เอาหมากกินปูนลูใครเอาให้ละเอียดนั่นคือพ่อหมอก็จะพ่นให้โอเค

อมเหล้า40เนาะถ้าไม่หายขึ้นมาแล้วมันอักเสบขึ้นมาแล้วจะทำยังไงโอเขาก็ยังพินิจพิเคราะห์อยู่ในมันคืออะไรเนาะเราบอกก็ไม่เชื่อบางครั้งบางคราวนะครับถ้าเป็นเรือมนี่ต้องใช้พ่นเอางูสวัดไว้อย่างนั้นว่าโอเคนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่มันต้องเข้าอกเข้าใจในความที่เขามีการทำกันมาต่อเนื่องอะว่ากันอย่างนั้นเห็นแล้วบางทีเขาก็หายกันนะแต่ด้วยหายนี่น่าจะพินิจพิเคราะห์ด้วยกรณีเขาพ่นด้วยเหล้า40นั่นคือแอลกอฮอล์ดีๆนี่เองฆ่าเชื้อเนาะแต่มันเชื้อที่มาจากกรณีการเคี้ยวทิศทางของในปากของผู้พ่นเนี่ยมันไม่รู้จะมีเชื้ออะไรมาหรือเปล่าติดเชื้อเข้าหาเรายุ่งเลยใช่ไหมป้องกันไว้เลยดีนะนี่แล้วพอพูดปั๊บเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ตะขาวไม่รู้อย่าว่าว่าฉันนะครับลองดูนะในเรื่องราวตรงนี้เป็นโรงเป็นเรือมเนี่ยเห็นพระไม่ได้ห้ามออกจากบ้านแสลงว่าอย่างนั้นแผลมันจะขวอกันมันสิมันเป็นยังไงอีกเนี่ยนะข้ามนงข้ามน้ำก็ไม่ได้อันนี้คือได้ยินมานะนั่นเป็นความรู้ใหม่อีกแล้วเป็นเริ่มหนึ่งห้ามมองพระแพ้ผ้าเหลืองไว้อย่างนั้นมันยังไงเนาะเนาะสองห้ามข้ามน้ำแผลมันจะผุพองขึ้นมาอีกมันยังไงนะยังงงอยู่นะนะพวกเขาจะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมันเล่าสู่คุณฟังอีกนะครับปวดเมื่อยต้องมีการนวดกันเองเมื่อยคงเมื่อยคอจับหักคอสักสามรอบก็ถือว่าโอเคแล้วปกติก็ไม่ว่ากันแต่ที่นอนคาที่อยู่สามทีไรที่ไปเจอก็น่าจะใช่ไปดีๆเลยไปให้เขานวดให้จะหายภายใน3วันหลังจากที่เจ็บตัวค่อนข้างที่จะระบมแล้วต้องกินยาแก้ไข5ปีแล้วยังนอนที่อยู่เลยหมอหายเขากลิบเมฆว่าอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นไปเป็นห่วงเป็นใยนะการนวดนี่มีเป็นนวดผ่อนคลายนวดธรรมดาบรรดาไม่ต้องมีการหักไม่ต้องมีตรอกไม่ต้องตีเข่าไม่ต้องเอาค้อนทุบนะสภาพนั้นนะนั่นคือกรณีนวดผ่อนคลายอันนวดรักษานี่ต้องไปที่โรงพยาบาลนะหัตถเวชนะก็รู้จุดนวดจุดจับเส้นกันอยู่ดูกันดีๆเด้อเป็นห่วงนั้นเนี่ยถึงเล่าให้ฟังเนี่ยนี่เห็นไหมทางคลิปติ๊กตอกที่เป็นเรื่องราวสั้นๆนะที่ได้ดูกันปั่นมือถือนะเมื่อยใช่ไหมมีพ่อหมอให้เรียบร้อยครูบาต่างๆนะเอาไม้ทำเป็นสากขนาดใหญ่เอาค้อนเป็นค้อนไม้หนึ่งอันใครมาปั๊บไม่ต้องนวดไม่ต้องเหยียบไม่ต้องคันกันแล้วสากวางปั๊บจุดไหนเจ็บค้อนตอกตุ้มสันลงสันหลังกระดูกไม่เคลื่อนมันเลยหรืออันตรายนะครับดูสักนิดบางครั้งบางคราวนะด้วยความเป็นห่วงนั่นเองกูข่าวไปเห็นมาไงเราไปทุกที่แต่ละวันเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเจอมาเราก็เป็นนักเสาะแสะอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งเราทำรายการวิทยุเนี่ยเอาสิ่งดีๆเอาสิ่งที่ไม่ควรเอาสิ่งที่ควรเอามาเล่าสู่กันฟังทุกเรื่องเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องได้ประยุกต์ใช้เอาบางครั้งก็เขาเล่าไปอย่างเงี้ยนะบางคนก็เชื่อก็ไม่ว่ากันบางคนไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาให้พิจารณาร่วมกันว่ามันแท้บ่ตามที่ตะข่าวว้าวแบบนี้ตะข่าวว้าวเกินความเป็นจริงบ่ตะข่าวว้าวลงตัวบ่อย่างเงี้ยนะแนวนี้เด้อช่วยกันพูดกันคุยนะนี่เป็นห่วงนะเลยเอามาพูดมาคุยกันเนี่ยนอนที่อยู่สองรายแล้วเนี่ยจากลูกค้าเคยรู้จักมาไปเหยียบมาสันหลังเคลื่อนหมอนรองกระดูกบินจากที่หมอเล่นเอาส้นลงนะว่าอย่างนั้นกึบเดียวอีกรายหนึ่งหักคอนะเนี่ยเพิ่งเจอกันอีกเนี่ยเป็นลูกค้าในเรื่องราวของกรณีทำงานร่วมกันกับข่าวนะไปเจออีกทีกลายเป็นอื่นไปใช่แล้วแต่ปากพูดแจ้วๆเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้สำคัญเด้อตอนนี้นะดูดีๆนะด้วยความเป็นห่วงบรรยายเนี่ยเรามาสู่กันฟังเนาะ

มาดูในเรื่องราวของเกี่ยวกับภารกิจการสำรวจอวกาศกันสักหน่อยเมื่อวันที่8ตุลาคม2566เนาะนักบินอวกาศทั้งหมด4คนมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย1คนนะร่นลงแล้วตอนนี้นะขึ้นไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมา238วันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปอยู่บนนู่นล่ะสวงสวรรค์นู่นน่ะนะอยู่บนสถานีอวกาศขึ้นไปกับดาวเทียมที่เขามีการยิงจรวดขึ้นไปเนาะในภารกิจของครูโทเวลว่าอย่างนั้นขององค์การนาซาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นภารกิจครูโทเวลนะนั่นแหละไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ก็ถือว่าโอเคในทิศทางของการเป็นสากลเขาแจ้งมาอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีขึ้นไปกับยานครูดากอนนะของนาซาเนี่ยแหละนักบินอวกาศ4คนขึ้นไปสำรวจเกี่ยวกับอวกาศขึ้นไปซ่อมยานอวกาศที่อยู่สถานีอวกาศอยู่บนนู้นแหละนะอยู่บนอวกาศของเราที่อยู่เหนือโลกนะแล้วก็มีการวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทิศทางของดวงดาวต่างๆในทิศทางของการส่องกล้องไปดูไอ้นู่นดูไอ้นี่นะเออไปเจออีหงอีเห็นมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆเห็นบอกว่าเจอตายายที่เขามีการอัญเชิญมาให้ค่อนข้างที่ลูกหลานเอาข้าวเอาน้ำไปให้วันก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่เนี่ย ขึ้นสวรรค์นะส่วนมากปู่ย่าตาทวดเราบรรพบุรุษเนาะทำดีก็ได้ดีขึ้นสวรรค์ไปทำไม่ดีก็ตกนรกอเวจีนะค่อนข้างที่จะว่ากันไปตามความเชื่อเนาะแต่ที่ขึ้นกันไปเนี่ยตอนนี้เขาไปสำรวจนะครับไปคู่กับยานกรูดากอนนะของนาซาเนี่ยไปกันโหตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนแรกกล่าวว่ายังไม่ลงมานะพอดีติดภารกิจเรื่องของการแพทย์น่าจะมีการป่วยนะนักบิน4คนเนี้ยไม่รู้คนใดคนหนึ่งอ่ะป่วยนะครับเป็นวงเป็นหวัดหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้เป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมียุงไปแล้ววันนั้นบ่มียุงหรอกวะเนาะนะครับหรือยุงมาจากดาวอังคารหรือมาจากอวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าเลยกลับมาก่อนนะครับนี่คือในเรื่องราวของกรณีเค้าขึ้นสำรวจอวกาศมีเอายานลงมาเหมือนกับมีการผูกร่มลงมาเลยเนาะลงกลางมหาสมุทรหน่วยกู้ภัยที่มีการนัดแนะกันไว้ก็มีการนำนักบินทั้ง4คนนะเอามาขึ้นบนเรือเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางของการดูแลปรับเนื้อปรับตัวปรับสุขภาพปรับเรื่องของกรณีแรงดึงดูดของโลกไปอยู่บนนู้นตั้งนานการไหลเวียนของโลหิตก็มันไม่ใช่ปกตินะขึ้นไปอยู่บนนู้นอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเข้าสู่เส้นทางของการปรับตัวพักหนึ่งแหละในรูปแบบของการปฐมพยาบาลในชุดที่ว่าเขาไปอยู่ต่างดาวต่างอวกาศอยู่นานนะครับในเรื่องราวของร่างกายก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่อยู่เหมือนบนโลกกับบนโลกมันมีแรงดึงดูดใช่ไหมในนู้นเป็นไปแบบชนิดที่ว่าขนาดจะกินอะไรก็ช้อนลอยจะกินน้ำสักทีถ้าไม่รีบงับซะก่อนนี่ก็อ๋อน้ำลอยคิดดูเถอะเลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องมีการปรับตัวพอสมควรเมื่อกลับมาบนพื้นโลกนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆนานาเนาะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบางครั้งพี่น้องบอกว่ามันเล่าเฮ็ดหยังว่าฉันเราอยู่แต่บนโลกบางครั้งบางคราวเราไม่คิดถึงว่ามีคนลอยอยู่เหนือโลกเนาะมีนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางประเทศจีนนะครับหรือว่าทางตะวันออกกลางเขาก็มีการพัฒนาดาวธงดาวเทียมขึ้นไปอยู่บางครั้งก็เป็นดาวเทียมจรกรรมไม่ให้ใครรู้ว่าได้มีคนขึ้นอยู่ตอนนี้ไปมองไอ้นุ่นไปมองไอ้นี่ไปดูว่าใครเนี่ยลักกระพงกระโปดบ้างอะไรเงี้ยเนาะใครลักเครื่องสูบน้ำบ้างอะไรก็เห็นหมดนั่นน่ะใครไปเสพมงเสพม้าอยู่นะไปท้าตีท้าต่อยอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาเห็นหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเรื่องกรณีการจรกรรมนะครับ

วันนี้นะครับจุดท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์นะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับโอ้ขับคั่งเหลือเกินหยุดพ่วงแล้วใช่ไหมคนที่ลาในช่วงวันที่12ตุลาของปี69เนี่ยนะวันนี้ก็13ตุลาคม2569วันหยุดนะครับวันนวมินทรมหาราชก็พ่อแม่พี่น้องคงจะรู้คงจะทราบกันอยู่เนาะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่หนึ่งวันนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและคุณูปกรณ์ต่อปวงชนชาวไทยของรัชกาลที่9เนาะในช่วงครองราช70ปีแห่งการครองราชในราชวงศ์จักรีไทยนะครับวันนี้เขาก็มีการหยุดกันนะครับเนาะ13ตุลาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับก็มีพิธีวางพวงมาลาณสถานที่ราชการทุกแห่งทั่วประเทศเนาะนี่แหละภาครัฐพ่อค้าประชาชนนะในเรื่องราวของเอกชนต่างๆก็ไปร่วมกันถวายพระพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรำลึกเนาะในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ที่มีต่อปวงชนชาวไทยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องราวต่างๆอื่นๆอีกแยะนะที่ท่านได้ทรงงานไว้นะให้พ่อแม่พี่น้องของปวงชนชาวไทยของเราเนี่ยได้อยู่กันแบบร่มเย็นอยู่ดีมีสุขกันมาตั้งแต่การครองราชมานะครับในช่วง70ปีก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของประเทศไทยวันหนึ่งนะครับเนาะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกไม่ว่าจะเป็นโขงค้อคือคักเหลือเกินแล้วก็มาแวะเที่ยวกันประเพณีอุ้มพระดำน้ำอีกเนี่ยพระพุทธธรรมหาธรรมราชาของเรานะครับที่อยู่เป็นพระองค์ใหญ่ข้างหน้าน่ะยังไม่ใช่องค์แท้นะไอ้นั้นคือองค์จำลองขึ้นมานะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาได้สักการะบูชากันเนาะแต่ที่อยู่ด้านในอยู่ที่วัดไกรภูมินะครับวัดไกรภูมิที่ก็ทำพิธีอุ้มพระดำน้ำกันอยู่ที่นั่นเนาะมีการแสดงในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนานาในงานกันเยอะแยะเลยมีพ่อบ้านพ่อเมืองของเรามาทำพิธีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการอัญเชิญนะครับพระพุทธรูปพระพุทธมหาธรรมราชาลงไปทำเข้าสู่พิธีการอุ้มพระดำน้ำกันทุกปีนะครับเนาะโอ้มีการออกร้านออกรวงกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปดูเถอะที่หน้าศาลากลางเก่านะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เข้าของเนี่ยโอ้อาหารอร่อยนี่การละเล่นกลางค่ำกลางคืนมีมหรสพด้วยเนาะมีเกี่ยวกับเรื่องของมหรสพวงใหญ่ๆก็มาเล่นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ไปเที่ยวกันนะคือของจับจ่ายกันสินค้าทางการเกษตรสินค้าแปรรูปแปรรูปเยอะแยะหมดเลยนะมีร้านค้าจากหลากหลายทั่วประเทศมาออกร้านร่วมกันเป็นงานใหญ่นะนี่แหละแสงสีเสียงเต็มที่กันเลยนักท่องเที่ยวก็แวะกันอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มรถยนต์กูขาวก็เห็นอยู่เนาะไปสังเกตการมองซ้ายมองขวานะก็เลยสั่งฟิตซ่าไทยแลนด์กิน1แผ่น20บาทมันถูกแท้ตะขาวไอ้ฟิตซ่าที่ว่าเออเขาทำโรยกากมะพร้าวนะมะพร้าวขูดอะแล้วก็ใส่งาใส่น้ำตาลทรายนะ20บาท1แผ่นอิ่มปื้อเลยนะถ้าไปกินฟิตซ่าอื่นเนี่ยโอ้โห300ยังไม่อิ่มเพราะฉะนั้นก็ตามด้วยขนมกระเบื้องโอ้อร่อยจังเลย ตาเถามันฟิตซ่าของเจ้ามันทั้งแตกบ่ล่ะว่าฉัน แนวนั้นนะโตขาวเรียกให้รู้นะครับขนมฟิตซ่าไทยแลนด์ไส้มะพร้าวขูดใส่งานะแล้วก็โรยน้ำตาลทรายมากน้อยตามความหวานที่ต้องการโอ้อร่อยว่าบอกใครเชียว ไปเที่ยวกันเด้อนะครับมือถึงวันที่17ตุลาคม2569นะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เก่าเนาะไปเที่ยวกันนะยามค่ำคืนนี้ก็ไปเที่ยวได้กลางวันก็ยังเปิดร้านกันอยู่อาหารการกินมีครบนะครับแม้กระทั่งเม็ดเกาลงเกาลัดนี่ก็แทะกันหนุกหนานเลยกูเขาไปซื้อทีนโอ้โหรู้สึกว่าคั่วใส่ไส้มากไปหน่อยแล้วไส้มันค่อนข้างจะไหม้เนาะออกมาเนี่ยเป็นพิษต่อสังคมเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะควันดำปี กินแล้วควันดำเนาะ ไม่ใช่ควันรถนะครับไปเที่ยวกันเด้อนะครับเอามาเล่าสู่ฟังเนาะ

มาฟังเรื่องข่าวดีกันสักหน่อยสำหรับชาวสวนยางพาราเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีไหมถูกออกถูกใจกับราคาในช่วงนี้หรือเปล่าลองเนื้อลองตัวตะข่าวว่าฉันก็ประกันราคายางพาราให้แล้วแดะเนาะนี่แหละกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับแจ้งข่าวมาว่าถ้ากรณียางเนี่ยกรีดมาหลายปีแล้วเนาะน้ำยงน้ำยางไม่เคยออกแล้วกรีดออกแต่ลมนะว่าอย่างนั้นไปไม่ทันสวงทันสว่างก็แล้วกรีดตั้งแต่หัวค่ำก็แล้วกรีดตอนเที่ยงก็แล้วน้ำยางไม่ออกแล้วมันหลายปีแล้ว30ปี40ปีขึ้นรู้สึกว่าต้นมันเลื่อยทำบ้านได้แล้วก็นะต้องการที่จะขายไม้ตัดยางพาราเก่าทิ้งนะแล้วก็ปลูกยางพาราใหม่ขึ้นมาก็มีการดูแลเรื่องของกรณีชดชงชดเชยให้นะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับรายละเอียดนี่รุ่นบอกว่าพอสมควรต่อไร่ละว่ากันอย่างนั้นนะครับเนาะสมมติว่าเขามีการจะชดเชยไร่ละ20,000กรณีปลูกยางแล้วก็มันต้นมันแก่ต้องการที่จะตัดต้นยางเก่าแล้วปลูกยางใหม่เขาบอกว่าจะชดเชยให้ไร่หนึ่งประมาณ20,000นะครับก็ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับเป็นสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกที่นะเป็นหน่วยงานราชการถ้ากรณีปลูกยางแล้วยางมันแก่น้ำยงน้ำยางไม่ออกแล้วไปกรีดไม่ทราบว่ากี่โมงต่อกี่ยามออกแต่ลมไม่อย่างนั้นต้องการโค่นทิ้งแล้วปลูกพืชอื่นไอ้นี่ชดเชยได้ประมาณ12,000นะแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือนะมีในเรื่องราวของรายละเอียดมากมายพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องราวของต้องขึ้นเป็นสมาชิกของยางพาราของแห่งประเทศไทยด้วยหรือเปล่าก็ไปดูกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปปรึกษาก่อนเนาะปรึกษาก่อนตัดถ้าใครมียางแก่แล้วนะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใบไม่มีโฉนดนะสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางของโครงการช่วยเหลือตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าในเรื่องราวของกรณีไม่ได้เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยได้หรือเปล่าไปถามก่อนนะไปถามให้เข้าอกเข้าใจที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเป็นสาขาหนึ่งนะหน่วยงานราชการเหมือนกันนะครับตรงนี้ไปสอบถามได้นะไปถามเหมือนกันเลยตาขาวว่าอย่างนั้นไปถามที่การยางมือสองว่าอย่างนั้นที่ก็มีการวางไข่แล้วก็เอาไปใส่รถอีโก้งรถอีเต็กกันอยู่ไม่ใช่เด้อตรงนั้นเด้ออันนั้นมันยางที่ใส่รถยนต์แล้วนะ เจ้ากระไดอันนี้คือยางพารานะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ของเราอยู่ใกล้ๆกับสากลางเมืองอะนะเส้นที่จะไปบริษัทในเรื่องราวของขนส่งอ่ะนะไม่ใช่บริษัทขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถานีขนส่งที่มีจอดรถบัสอ่ะนะไปที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละใกล้ๆควยแดงนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อได้เลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละสิ่งดีๆที่เอามาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

กับว่าตอไอ้มืดมุ่นแม่มุ่นพอมาสมใจคักบ่แน่มาลูกสาวเขาอันบ่เอากะสิว่ากระจอกว่ามาล่วงมาหลอกกันเล่นบ่คือบัดนี้ลูกมืดตีนมืดมือแต่งให้คนใดลือไทยบ้านเพิ่นเมือง

เอาละช่วงนี้มาคุยช่วงสุดท้ายของรายการฝากไว้สักนิดหนึ่งพี่ๆน้องๆของเราเกษตรกรนี่ก็รู้สึกว่าเจอกันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะในรูปแบบของลูกค้าธกส.ก็เห็นบ่นกันให้ฟังอยู่หลายต่อหลายพื้นที่เป็นข่าวกันอีกต่างหากซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรใช้ในอาชีพการทำกินของเกษตรกรเป็นรถกระบะมั่งนะบางทีก็เป็นรถในเรื่องราวของนั่งบุคคลมั่งอะไรต่างๆนานานี่แหละจำเป็นต้องใช้กันเดี๋ยวนี้นะใช้ประโยชน์กันหลายรูปแบบว่ากันอย่างนั้นก็ไปซื้อกันตามพื้นที่ต่างๆซื้อรถบงรถบ้านที่รู้จักมั่งอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็สบายอกสบายใจหน่อยใช่ไหมรู้ที่มาที่ไปของรถแต่ตอนนี้อยากบอกไว้สักนิดหนึ่งถ้ากรณีเป็นรถเต็นท์หรือว่าเป็นรถกรณีที่พ่อแม่พี่น้องดูตามสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube หรือสื่ออะไรก็ตามที่ผ่านมือถือน่ะดูกันให้ดีๆนะครับไปดูกันให้ที่แหล่งที่จอดกันเลยว่าอยู่ตรงไหนนะไปดูให้ชัดเจนให้เรียบร้อยว่ารถเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะน้ำมันท่วมรถเสียหายเยอะๆเยอะมากนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกันละกันลงไปดูสิว่าในเรื่องราวรถคันที่เราสนใจในรูราคามถูกผิดปกติถ้ากรณีให้จัดส่งมาที่บ้านเลยเนี่ยนะไม่สมควรนะว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะบางทีก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกเอาอีกโอนตังมาก่อนว่าอย่างนั้นรถราคาถูกรุ่นใหม่ถ้าซื้อในทิศทางของกรณีไม่ใช่ผ่านช่องทางนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะพันไปแต่800,000 บาทอันนี้แค่ประมาณ120,000โอนมาก่อนเลยประมาณ 50,000 อย่างเงี้ยอย่าโอนเด็ดขาดไปดูให้มันเห็นคันกันจริงๆเลยว่าจอดกันอยู่ตรงไหนลักษณะคุณสมบัติลงเนื้อลงตัวไหมเกี่ยวกับคุณภาพรถเนาะไปดูให้เข้าออกเข้าใจแล้วก็ตรวจตราเป็นรถตรวจรถน้ำท่วมเป็นยังไงมีโคลนแทรกอยู่แถวไหนมั่งอะไรต่างๆนานาดูให้เรียบร้อยดูให้พอใจแล้วก็ทำสัญญากันไว้วงเล็บสักนิดหนึ่งก็ได้นะต้องคุยกันต่างคนต่างลักษณะวัดกันด้วยใจทำสัญญากันนิดนึงว่าถ้าไปตรวจแล้วเจอเป็นรถน้ำท่วมเจ้าบอกว่าไม่ได้ท่วมนี่คืนนะเอาตังคืนเท่าเดิมเด้อห้ามติกตุกห้ามตุกติกว่างี้นะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมเห็นไหมหลายต่อหลายจังหวัดด้วยทางภาคตะวันออกกับภาคเหนือเรายิ่งของกรณีหาดใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นมาภาคเหนืออยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ข่าวอยากจะซื้อรถมือสองถ้าคันนี้เหลวเลยต้องดูพอสมควรนะอยากจะได้ก็ได้นั่นแหละแต่บางครั้งก็คือโอเคถ้าจะเอาก็เอาแต่ดูให้พอออกพอใจลองคงลองขับกระจงกระจกมันหมุนขึ้นจริงหรือเปล่าเซนเซอร์ต่างๆนานามันทำงานผิดปกติไหมรถนำข้าวเนี่ยช็อตมั่งไม่ช็อตมั่งอย่างนี้นะนี่ไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้เราอันตรายเหมือนกันนะเซนเซอร์ขับไปด้วยความเร็ว140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหยียบว้าวว่าอย่างนั้นเกินอัตรากฎหมายกำหนดในที่สุดชิปผงเซ็นเซอร์ทำงานชนิดที่ว่าเร่งเองเลยไวถึง160แหกโกงน่ากลายเป็นรถเหาะไปเลยนั่นแหละกลายเป็นเครื่องบินมาเลยเกิดอุบัติเหตุกันอีกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเนาะตัวนี้ฝากไว้นิดนึงนะไปดูให้ถึงที่ห้ามมัดจำแล้วก็อยากจะให้คันจริงๆของเราเนี่ยได้ลองขับกันให้เรียบร้อยให้พอใจเนี่ยเลยเตือนมานะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนกันพอสมควรเป็นวงกว้างนะเนี่ยเชื่อใจในเรื่องราวของภาพที่ออกมาสวยใน TikTok หรือว่าในเรื่องราวของสื่อออนไลน์ที่ผ่านมือถือเชื่อในคำโฆษณาในสินค้าของเขาเนาะนี่แหละฝากไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจักดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือโอกาสหน้าก็ว่ากันไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีครับ

0: ีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลค่ะมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบในทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการค่ะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนค่ะครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569รัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนายเอกภพกล่าวว่าล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนค่ะครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวม650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านครัวเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามค่ะนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะโดยนายเอกภพกล่าวว่าภายหลังจากประกาศมาตรการสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลเร่งรัดคือการทำให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะซึ่งโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบรายชื่อและแก้ปัญหาคอขวดในขั้นตอนจ่ายเงินโดยเร็วค่ะซึ่งนายเอกภพกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่บ้านเรือนอาชีพเกษตรกรไปจนถึงธุรกิจสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือเร่งให้ทุกมาตรการถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดค่ะเพราะหลังน้ำลดประชาชนต้องกลับมามีบ้านมีงานมีทุนและมีรายได้อีกครั้งค่ะนี่ก็คือมาตรการช่วยน้ำท่วมของรัฐบาลค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายค่ะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะ จากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 2,568 คันค่ะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1,655 รายการและยังมีบริการอื่นๆอาทิตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดค่ะโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะให้บริการเรื่องงานซ่อมแล้วยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงการนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานด้านอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายจุลภัทรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันทาฟีฟองดูค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวและเข้าดูแลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th หรือ Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพไทยค่ะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารร่วมกับคณะของปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าและช่างยานยนต์ณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังตรวจเยี่ยมจุดเก็บขยะชั่วคราวของเคหะชุมชนร่ม9และติดตามการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่บริหารจัดการน้ำบริเวณหมู่บ้านฟอราวิวเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์การจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้กองทัพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคุณปวีณาบุญตานนท์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตณสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 52,200 มิลลิลิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลและสนับสนุนคลังโลหิตของสภากาชาดไทยให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งเป็นนักรบและนักพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกันประเทศและการปกป้องสถาบันหลักของชาติรวมทั้งจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อ

หาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถได้นำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระครอบคลุมได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขจังหวะคุณฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังคิดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันก่อนนะครับวันนี้มีเกร็ดความรู้เรื่องของการบำรุงสายตาด้วยอาหาร5สีนะครับมาฝากกับคุณฟังทางบ้านนะครับเชื่อหรือไม่ว่าสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับอาหารที่ดีนะครับก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายนะครับแต่หากพูดถึงอวัยวะที่สำคัญนะครับอย่างดวงตาแล้วนะครับแน่นอนว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราใช้สายตามากที่สุดนะครับไหนจะจ้องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับดวงตานะครับบ่งบอกก่อนเลยว่าเรานั้นสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาหารที่จะช่วยบำรุงสายตาของเรานะครับให้แข็งแรงสดใสนะครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อาหารสีแดงนะครับจะช่วยบำรุงสายตานะครับชะลอนะครับจอประสาทตาเสื่อมนะครับเพราะว่าอาหารสีแดงนั้นนะครับมีสารซีแซนทีนนะครับผมทำหน้าที่ช่วยกรองนะครับหรือว่าป้องกันรังสีจากแสงแดดนะครับที่เป็นอันตรายต่อดวงตานะครับแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตานะครับไม่ให้ถูกทำลายนะครับพบในผลโกจิเบอร์รี่นะครับดังนั้นใครที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับแนะนำเลยนะครับเป็นรสชาติที่อร่อยนะครับทั้งบำรุงสายตาอีกด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับอาหารสีเหลืองนะครับช่วยลดความเสี่ยงนะครับต่อโรคต้อกระจกนะครับเพราะว่าจะมีสารนะครับซีแซนทีนนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่ช่วยปกป้องดวงตาของคุณนะครับซึ่งสารเหล่านี้นะครับทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนส์ตาของคุณนะครับอย่างเช่นพริกหยกเหลืองนะครับที่อุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับวิตามิน C นะครับแคลเซียมนะครับฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะครับซึ่งพริกหวานสีเหลืองนะครับจะมีวิตามินมากกว่าพริกหวานสีส้มถึง4เท่านะครับกินแล้วดีต่อสายตาของเราแน่นอนนะครับอย่างที่3นะครับเป็นอาหารสีเขียวนะครับช่วยป้องกันต้อกระจกนะครับเพราะว่ามีสารรูทีนนะครับพบมากในพวกผักใบเขียวนะครับอย่างเช่นผักโขมคะน้านะครับแล้วก็ถ้าทราบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมหาผักทานกันเยอะๆนะครับรับรองว่าไม่อ้วนนะครับแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับอย่างที่4นะครับอาหารสีม่วงนะครับยับยั้งปัญหาตามวัยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่ามีสารนะครับแอนโทไซยานินนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งสารชนิดนี้นะครับจะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้การเกิดสะสมของสารสีนะครับที่ทำให้ตาพร่ามัวนะครับในช่วงผู้สูงอายุนะครับมักพบในเปลือกมะเขือม่วงนะครับดอกอัญชันนะครับแล้วก็ดอกไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่5นะครับอาหารสีส้มนะครับป้องกันการเกิดโรคตาบอดนะครับตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามีสารเบต้าแคโรทีนนะครับวิตามินเอนะครับแล้วก็ลูทีนพบได้ในผักสีส้มทุกชนิดนะครับอย่างเช่นแครอทนะครับประโยชน์เยอะแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับที่จะเอามาทำอาหารนะครับอีกสักหนึ่งเมนูนะครับอาหาร5สีนะครับบำรุงสายตาที่เรานำมาแนะนำนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหารับประทานได้ง่ายนะครับแล้วมีหลากหลายวิธีการปรุงนะครับเลือกได้ตามใจชอบนะครับเอาเป็นว่าดวงตานั้นนะครับสำคัญกับเรามากๆนะครับใครที่อยากให้ดวงตานะครับอยู่คู่กับเรานะครับอยู่สวยกับเราไปนานๆนะครับอย่าลืมดูแล้วจะใส่ดวงตากันด้วยนะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆนะครับที่แนะนำไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็ลองหารับประทานดูได้นะครับเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของวิ่งได้ดีนะครับต้องกินเป็นด้วยนะครับเคล็ดลับการกินที่นักวิ่งควรรู้นะครับการเตรียมตัวนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับเพราะที่สำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องของการกินนะครับการกระจายสัดส่วนของพลังงานที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนะครับสำหรับนักวิ่งนั้นนะครับไม่แตกต่างกับคนทั่วไปนะครับแผนการกินของนักวิ่งนะครับที่จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดนะครับมีความทนทานนะครับแล้วก็สามารถวิ่งด้วยสมรรถภาพที่ดีนะครับไปตลอดการวิ่งแต่ละครั้งนะครับสามารถแบ่งออกตามช่วงต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็ช่วงก่อนวิ่งนะครับเลือกอาหารที่ให้คุณค่าครบถ้วนนะครับได้สัดส่วนของอาหารแต่ละหมู่นะครับแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอนะครับเพื่อให้ร่างกายนะครับมีพละกำลังก่อนการวิ่งนะครับอย่างต่อไปช่วงการวิ่งนะครับสะสมพลังงานไว้ใช้ก่อนวิ่งนะครับต่อไปก็เป็นช่วงหลังการวิ่งนะครับชดเชยพลังงานการฟื้นฟูร่างกายนะครับภายหลังจากการวิ่งนะครับต่อไปเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสำหรับนักวิ่งใน1วันนะครับควรกินเท่าไหร่นะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับร้อยละ 55-60 นะครับหัวใจตับสมองกล้ามเนื้อนะครับต้องการพลังงานนะครับเพื่อให้ทำงานได้อย่างปกตินะครับต่อไปเป็นไขมันไม่ควรเกินร้อยละ30นะครับไขมันที่ดีนะครับจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นะครับแล้วก็ไขมันนะครับยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายก็คือโปรตีนนะครับร้อยละ10-15นะครับมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะครับก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับท่านไหนที่อยากเป็นนักวิ่งนะครับก็มีเกร็ดความรู้นะครับมาแนะนำเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักผ่อนงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: หรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
3: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
4: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนับพมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
3: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
7: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
3: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวง Soundcloud Symphony Orchestra มาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
9: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
8: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของ

0: ม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
1: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
0: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
2: ในนัทวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
3: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
4: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
3: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
5: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชน

0: จุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์หรือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเธอหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

พุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดมาคุยตามที่ได้สัญญากันไว้ที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็สถานีของเราก็ก่อตั้งกันมาก็หลายปีดีดักครับรับใช้ท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าภารกิจและก็หน้าที่ครับยังไม่จบสิ้นครับก็เดินหน้ารับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อไปครับ

ล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงขับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ฟังกันบ้างล่ะครับไปมาก็น้อยล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงแต่ละคืนครับที่นำเสนอครับนำเสนอไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงขออภัยครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับในยามค่ำคืนนี้ล่ะครับ

ถึงช่วงท้ายปลายรายการกันแล้วล่ะครับสำหรับในคืนนี้ครับก็คงจะทิ้งท้ายบทเพลงชุดสุดท้ายก็แล้วกันครับสำหรับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาที่นี่ล่ะครับที่เก่าแล้วก็เวลาเดิมครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อพระราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์เบญทระเชตภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดห้งต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาค

0: และพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
2: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังหรือการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
1: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอแบงคอกบลูพริ้นท์แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบจากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุษถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามส

0: ุณดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
2: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
1: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายดูนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่ สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศศิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้บุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
9: ้ดูนี่สิ AI บอกว่า
10: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าปลูกป่ารักษาภูมิปัญญาไทโซเป็นเรื่องราวการปลูกป่ารักษาภูมิปัญญาไทโซ่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีจังหวัดสกลนครชาวไทโซ่บ้านกรุงศรีจังหวัดสกลนครผูกพันกับผืนป่าและมองว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อพื้นที่ป่าลดลงคนไทโซ่จึงลุกขึ้นมาปกป้องภูมิปัญญาความรู้ด้านพันไม้ในป่าสร้างฐานข้อมูลชื่อต้นไม้ภาษาไทโซ่และประโยชน์ของต้นไม้ที่เป็นอาหารและยารักษาโรครวมทั้งการใช้วิธีปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริในการรักษาป่าขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: หากคุณเดินเข้ามาในป่าพื้นนี้และมีสมาร์ทโฟนคุณก็จะรู้ได้เลยว่าในป่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้างเพียงแค่สแกน QR code คุณก็จะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ให้ประโยชน์อะไรกับมนุษย์บ้างนี่เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆในการเข้าถึงข้อมูลทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนบ้านกรุงศรีอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครเป็นข้อมูลที่คนกรุงศรีพยายามจะถ่ายทอดส่งผ่านความรู้ให้กับลูกๆหลาน
3: ๆในการทำฐานข้อมูลพันไม้เราจะมีการอ้างอิงในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบของวรรณศาสตร์ทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญอะไรต่างๆตามหลักวรรณศาสตร์หมดเลยแล้วเราจะเสริมเข้าไปในเรื่องของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นี่เป็นไทโซ่เราจะมีการสร้างฐานข้อมูลชื่อต้นไม้ก็จะเป็นภาษาไทโซ่โดยมีการอ้างอิงนะครับปราชาวบ้านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสูงในการที่จะนำมาอ้างอิงชื่อภาษาโซ่ทั้งการเขียนและการอ่านของพันไม้ครับ
4: เขาอ่ะจะได้อนุรักษ์พื้นที่ของเขาเองอะค่ะเพื่อได้บอกต่อลูกหลานของเขาเพื่อได้เผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้รู้จัก
2: ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่คนไทโซ่บ้านกรุงศรีอยากบอกเล่าผ่านพื้นป่าแห่งนี้

0: หากจะถามว่าชาวไทโซ่บ้านกรุงศรีอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครมีความผูกพันกับพื้นป่าอย่างไร
1: แต่บวกช่วงแม่แต่เป็นประแก่บะแก่บนตัวใดคณะนอกนี่แหละตาละมองก้อนมองกุ้มกุ้มกอดเจ้าไปเลยสาธุสาธุ
0: พวกเขาคงตอบกันเป็นเสียงเดียวว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
2: การดำเนินชีวิตของเขาทั้งเรื่องของว่าทำประเพณีอาหารการกินต่างๆเขาก็จะผูกพันกับเรื่องของป่าเรื่องของการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นป่าเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่
3: ไทโซ่นะครับมีความผูกพันกับป่าในป่านั้นมีหลายอย่างต้นไม้บางต้นนะครับจากยอดสู่รากเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยครับ
0: และวันนี้ชาวไทโซ่บ้านกรุงศรีต่างออกมาร่วมกันประกอบพิธีเหยาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นป่าเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษที่ทำให้พวกเขามีอาหารมียารักษาโรคและมีกำลังในการดูแลรักษาป่า
4: คนก็อาศัยป่านี่แหละต้องการอาหารก็เดินก็ไปในป่าต้องการเสื้อผ้าก็เดินก็ไปในป่าต้องการไม้มาปลูกบ้านก็เดินก็ไปในป่าต้องการยารักษาโรคก็เดินก็ไปในป่าการอะไรก็เดินก็ไปในป่าเนี่ย
5: อันนี้คือต้นสองฟ้าครับสองฟ้าจะมีสองชนิดชนิดใบเรียวแบบนี้ครับชนิดใบ
6: ทำไมก่อนนู้นครับอย่างท้องถิ่นบริเวณนี้ก็เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นป่าเต็งรังเนาะเต็มดินลูกรังอย่างมีต้นไม้นี่เยอะครับแม้ว่าจะไม่ใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสภาพดินแบบนี้แต่มีความหลากหลายมีต้นไม้เยอะแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์จากป่า
0: ดูเหมือนว่าวิถีความผูกพันกับป่าของคนบ้านกรุงศรีจะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

0: แต่ความจำเป็นในการทำมาหากินทำให้หลายสิบปีก่อนคนบ้านกรุงศรีหลายครอบครัวทำร้ายป่าโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเพียงต้องการพื้นที่ทำมาหากินที่เพิ่มขึ้นพวกเขาต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น
1: สภาพสังคมเปลี่ยนไปนะครับอาจจะขยายพื้นที่ในการเป็นที่ทำกินเป็นนาเป็นไร่หรือว่าทำอย่างอื่นนะครับต้นไม้ก็เริ่มจะสูญหายไปไม้บางอย่างที่มันมีประโยชน์นะครับที่คนสมัยก่อนเขาใช้เนี่ยก็จะสูญหายไป
2: ปกติก็ไม่ให้เขาตัดไม้นะครับไว้เป็นที่หาเก็บเห็ดฝืนง่ายหาของป่าแต่ไม่ให้เผานะครับแต่มันก็ลักลอบเผาอยู่ทุกปีโรงงานอยู่ใกล้ก็เลยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วป่าอย่างที่เห็นนี่แหละก็คือเลยทำลายป่า
0: ไม่ช้าน้ำที่เคยมีก็เหือดแห้งไม่นานพื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เสื่อมสภาพทีละเล็กทีละน้อยแล้วป่าก็เสื่อมโทรมลงเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงศรีเดินไปบนเส้นทางที่สุดแสนจะยากลำบาก
3: ทีแรกเลยในบริเวณนี้จะทำสวนมันสำปะหลังแต่ว่ามันก็ได้ผลไม่ค่อยดีมันเป็นที่สูงน้ำมันไม่มีผมขุดบ่อไป3เมตรน้ำไม่พอหน้าแล้งในหมดเลยเหลือน้ำอยู่ประมาณเมตรหนึ่งจะเอาไปลดอะไรก็ไม่ได้ถ้าสูบขึ้นมาลดต้นไม้เนี่ยหมดแน่นอน
4: ทำนาปีละครั้งจะพอกินหรือไม่พอกินครอบครัวมันมีหลายคนมันท้อครับ
5: ตอนหลังความโลภก็เอาของในป่ามาเลี้ยงกันเป็นสวนนะครับเอาอย่างเดียวเลยเอายางจากในป่ามาปลูกเลี้ยงแถวจะเป็นอะไรโมโนครอปเป็นพืชเดียวนะครับแล้วชีวิตก็เสี่ยงเลยไปแขวนกันอย่างเดียว
0: ยิ่งนานวันความไม่แน่นอนของผลผลิตจากการเพาะปลูกก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่คนกรุงศรีก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
3: คิดภาพไม่ออกเลยเราจะไปได้รายได้มาจากตรงไหนเราจะหมุนตรงไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะไปคว้าเสร็จตรงไหนมันก็มีแต่หนี้
0: จนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนารับที่ดินจำนวน18ไร่ซึ่งนางสาวโชติรสประสานเป็นผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจะต้องวางแผนดูแลที่ดินผืนนี้อย่างไรเป็นคำถามที่ทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนาเร่งหาคำตอบ
5: เราได้พื้นที่มาเราก็ดูก่อนเราไปศึกษาพื้นที่เป็นยังไง
6: พื้นที่ดินที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นไม้เลยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าโดยดินตรงนี้เขาถมมาเป็นดินชุดผลวิสัยที่ขาดคุณสมบัติของดินมากเลย
5: น้ำก็แห้งแล้วพื้นที่ก็ทำอะไรไม่ได้จะไปผลิตการเกษตรแบบที่เราทำในที่อื่นมันก็ไม่ได้เราก็ต้องหาทางออกให้เกิดประโยชน์ให้จบได้นะครับก่อนแล้วก็มุ่งไปในลักษณะที่แอบอิงธรรมชาติเป็นวรรณเกษตรที่นี่ทำอะไรไม่ได้ก็พื้นผู้ป่าแล้วกัน
0: ภารกิจฟื้นฟูป่าพัฒนาที่ดินบ้านกรุงศรีของมูลนิธิชัยพัฒนาในครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากที่อื่นๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นตัวอย่างแก่คนกรุงศรีมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จ กลยุทธ์ของภารกิจนี้เริ่มจากการปลูกพืชสมุนไพรและไม้ผลผสมผสานที่ใช้น้ำน้อยพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5: พระองค์ท่านมาต้องปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะป่า3อย่างคืออะไรก็มนุษย์ต้องการอะไรล่ะนะครับ1ต้องการอาหารก็พืชอะไรบ้างที่มีเป็นอาหารได้อะก็ปลูกได้เต็มให้ครบถ้วนอาหารนี่ไปถึงยาด้วยนะสมุนไพรก็เอาได้ครบมนุษย์ต้องการอะไรอีกต้องการไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านซ่อมรั้วอะไรต่ออะไรโตช้าจะไม่เป็นไรไม่ได้สร้างบ้านทุกวันเนี่ยนะรอได้แล้วมันเป็นร่มเงาด้วยบางคนก็เหลียวไม้เศรษฐกิจไม้เนื้อแข็งไม้ทำประโยชน์ก็พูดกันมนุษย์ต้องการไม้อะไรอีกมนุษย์ต้องการพลังงานต้องการเชื้อเพลิงเพราะก็ไม่มีแก๊สเพราะไม่มีไฟฟ้าเนื้อใช้ถ่านใช้ฟืนเพราะนั้นก็ต้องปลูกไม้โตเร็วเพราะมันเผาทุกวันไม้อะไรที่ตัดแล้วแตกพันกับความต้องการอันนั้นคือนัยยะของคำว่าไม้สามอย่าง
6: ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็จะเริ่มทำที่นี่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านภาคอีสานดูเพราะทางอีสานจะไม่มีเลยที่นี่เป็นแห่งแรกของภาคอีสาน
0: ความตั้งใจมีความพร้อมมีกำลังมีทีมงานก็เริ่มต้นทำงานตามแผนที่วางไว้และวันนั้นห้องวิจัยเล็กๆได้เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีนี่คือแผนการหนึ่งที่ทีมงานตั้งใจสร้างเพื่อดึงให้คนบ้านกรุงศรีหันมาสนใจงานฟื้นฟูป่าของพวกเขา
6: ที่นี่จะวางแผนอยู่2อย่างเรื่องของป่าอันนึงก็คือป่าตามหลักวิชาการคือปลูกป่าเป็นแถวอันที่2ก็คือปลูกป่าสลับป่าเดิมคือด้านนี้จะปลูกป่าสลับป่าเดิมปลูกแบบอยากปลูกยังไงก็ปลูกให้เป็นแบบป่าเดิมเราอยากทดลองเรื่องของวิชาการกับแบบชาวบ้านปลูกจริงๆก็สู้แบบชาวบ้านไม่ได้ปลูกสลับป่าเดิมไม่ได้เพราะอยากให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ว่าการปลูกป่าแซมป่าเดิมกับการปลูกป่าตามหลักวิชาการอันไหนจะดีกว่ากันสรุปแล้วการปลูกป่า2อย่างที่ดีที่สุดก็คือปลูกแบบตามใจฉันจะปลูกเนื้อปลูกไปเลย
0: นอกจากจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วการเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับคนกรุงศรีคืออีกหนึ่งกลยุทธ์ในการหาแนวร่วมปลูกป่า
6: ตอนแรกที่ปลูกตรงนี้เราจะเชิญคนทั้งตำบลมาปลูกป่าร่วมกันเผื่อว่าเขามีความสนใจแล้วเขาอยากเอาตัวโครงการที่เราทำนี้ออกไปสู่ชุมชนของเขา
7: โอเคตรงนี้ครับตรงนี้จะเข้าไป
6: ปีหนึ่งเต็มๆเลยกว่าจะได้คนมา17คน
7: ถ้าสังเกตดูปอเทืองนี่พี่หวานตามแบบนี้แหละแล้วลองย้ำอีกรอบสองรอบ
8: ปีนี้เพิ่งหวานปอเทืองนี่เป็นปีแรก
9: น้ำมันจะน้อยตรงนี้จะขึ้นดีกว่า
7: คืออาจจะต้องดูสังเกตน้ำถ้ามันแห้งขนาดไหนถึงจะหวานได
6: ้เกษตรกรไม่สนใจเท่าไหร่ปัญหาอย่างหนึ่งดินที่นี่มันเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ต่ำเราต้องดูแลมันอย่างดีแรกๆผมก็ได้ไปขอขี้ก้อยกากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไปแจกชาวบ้านเพื่อเข้าไปใส่หลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะ
7: รักษาไว้แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าคือคำว่าสมุนไพรเนาะมันก็คือลูกของป่านี่แหละ
10: ถ้าปลูกสมุนไพรเยอะๆสามารถที่จะเป็นสร้างรายได้ให้ด้วย
6: ชาวบ้านเห็นเราช่วยเขาก็ดีใจเขาเข้ามามีความสนใจจริงๆเขาก็เข้ามาดูเรานะปลูกยังไงทำยังไงเป็นยังไงเขาก็มีพื้นที่ป่าเขาอยู่เขาจะรักษาไว้ได้ไงเขาก็เจ็บตรงนั้นอ่ะมาขอพันไม้เราไปปลูกเขาปลูกเสร็จเขาก็มาขอใหม่ภูมิใจที่สุดเลยที่ชาวบ้านเข้ามา
10: ชอบสัตว์ก็เหมือนกันเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าน้ำเน่าถ้าปิดป่ามันจะลอยตัวขึ้นมาเอาอากาศข้างบน
0: ยิ่งใกล้ชิดยิ่งไว้เนื้อเชื่อใจการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆก็มีเพิ่มขึ้นตามมา
11: วันนี้จะคือส่วนผสมการทำปุ๋ยอินทรีย์ก็คือจะมีพอดอนหนึ่งแล้วก็หญ้าฟางเราใช้ได้หมดจะเป็นใบไม้เศษไม้อะไรที่เป็นวัชพืช
2: ที่แรกผมคิดว่าลำบากที่หลวงอยู่ใกล้จริงๆแล้วเขาก็ให้พืชพันธุ์ให้ความรู้นะครับไปแล้วก็สนุกได้คบเพื่อน
12: เด้อเด้อ
13: ตัวเมีย
12: อันนี้ตัวเมียเด้อ
14: ผมใจเป็นทาลิสเลย
4: ผมชอบอยู่แล้วเรื่องการปลูกป่าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจะร่วมกันระหว่าง

0: ทว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกยังไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของโครงการการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมไทโซ่ผ่านต้นไม้ในป่าคืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
1: ความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่แค่กินแค่อยู่เท่านั้นมันมีความรู้สึกความนึกคิดมันมีวิถีชีวิตมันมีขนบประเพณีต่างๆสร้างขึ้นมาอีกอันทำให้เกิดมิติของมนุษย
2: ์บางทีอ่ะองค์ความรู้ที่เรามีอยู่มันอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่มีในตำราแต่เราอ่ะจะได้องค์ความรู้จากชาวบ้านที่เขาศึกษาหรือเขาเรียนรู้เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ชุมชนนี้พื้นถิ่นก็คือเป็นชาวไทโซจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ภาษาสำเนียงนะคะคำของพื้นถิ่น
3: เราก็พยายามที่จะเก็บภาษาเราโดยที่บันทึกต้นไม้เพราะว่าภาษาก็มาจากวัฒนธรรมรู้จักชื่อต้นไม้ยังมีชื่ออยู่ยังเห็นตัวอยู่หมายความว่าถ้ามีต้นไม้มีชื่อก็แสดงว่าเป็นการเก็บภาษาตัวเองไว้ด้วย
2: เราก็หยิบยกองค์ความรู้ในเรื่องของป่าไม้นะคะในการอนุรักษ์ของเราค่ะมาเป็นแม่แบบในการเอาเข้ามาใช้ในพื้นที่ค่ะตัวนี
3: ้พันไม้บางอย่างก็สูญไปถ้าหากว่าไม่มีการอนุรักษ์นะครับก็จะสูญไปนะครับสูญหายไปทีนี้ในเรื่องการอนุรักษ์นั้นนะครับก็จะมีองค์ความรู้ของเรื่องชื่อต้นไม้เนาะและที่ขาดไม่ได้คือประโยชน์ของต้นไม้ที่บรรพบุรุษพวกเราเนี่ยใช้กันนะครับในอาจจะเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคอะไรประมาณนี้นะครับ
4: เราจะสร้างระบบนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลที่ใช้พัฒนาบ้านกรุงศรีนี้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเราก็จะทำการสำรวจพันไม้ว่ามีกี่ชนิดมีกี่สายพันธุ์ตามหลักของวรรณศาสตร์ในการทำระบบฐานข้อมูลหรือว่า QR code พันไม้เราใช้ระบบ IoT เข้าช่วยถือว่าเป็นการรวบรวมรักษาข้อมูลของพันไม้ด้วยวิธีที่ง่ายและค่อนข้างถาวรและก็ใช้งานง่ายสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
2: ซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่า เราต้องมีการอนุรักษ์ในพื้นที่ด้วยจึงดึงเข้ามาเป็นส่วนที่นำมาให้ทางมูลนิธิได้จัดขึ้นมาแล้วก็เป็นองค์ความรู้ส่งต่อให้นักเรียนและประชาชนที่เขามาศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยโซ่ด้วย
1: สิ่งที่สร้างขึ้นมาอีกอันทำให้เกิดมิติของมนุษย์กลับมาหันมาสร้างป่าให้เกิดความสมบูรณ์เลี้ยงดูชีวิตเราได้อะไรแล้วก็ยังสร้างวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความชื่นชมมากพวกนั้นก็มีความก็สร้างมาว่าเขาอยากจะสร้างรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้

0: และแล้วผลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานคู่ขนานของทีมงานก็เริ่มผลิดอกขยายผลส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยรอบระยะเวลาเพียง3ปีทีมงานสามารถส่งต่อกล้าไม้กระจายไปตามจุดต่างๆรอบชุมชนนับพันนับหมื่นต้นจากที่ตั้งใจจะฟื้นฟูป่าเพียง18ไร่มาวันนี้เขาสามารถสร้างพื้นที่ป่าได้มากถึง200ไร
1: ่แต่ก่อนเรามายังพื้นที่ตรงนี้จะโล่งหมดไม่มีต้นไม้เลยนี่เราไปทำป่าเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดที่เราส่งเสริมไปแล้ว77ไร่วัด1แห่งโรงเรียน1แห่งก็ประมาณ200กว่าไร่โดยเราไม่จำกัดว่าเขาจะปลูกกี่ไร่ที่งานบางคันบางเจ้าก็ปลูกตามคันนาปลูกตามแผงนาก็มีบางเจ้าก็ไปแทรกป่าเดิม
0: อย่างไรก็ตามจำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันในผืนป่ายังไม่ได้ชี้วัดความสำเร็จทั้งหมดของพวกเขาม
1: ันต้องเรียนรู้อีกตั้งเยอะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตัวพอเองทั้งตัวประชาชนเองเรายังคิดว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเรามาได้แค่ประมาณสัก 30% แค่นั้นเองเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเราได้เรียนรู้การเพาะชำต้นไม้เราได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของต้นไม้ต่อไปเราจะบอกเลยต้นนี้ปลูกเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนนึก

0: เติบโต
1: โครงการนี้ก็เหมือนกันเราก็สร้างป่าขึ้นมาแล้วก็แสดงให้ประชาชนเห็นหนึ่งวัตถุประสงค์คืออะไรก็เนี่ยเห็นไหมทำไมจะต้องสอนให้รักษาป่าเพราะป่าเป็นชีวิตเราอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะอีกรูปหนึ่งซึ่งผมอยากจะใช้คำว่าเติมเต็มความเป็นไทยให้เกิดความภาคภูมิใจเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเลื่อนๆลอยๆนะเราแสดงกฎก็เห็นได้ครับอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้คำว่า innovation นวัตกรรมมันไม่จำเป็นจะต้องสร้างของใหม่มาและของใหม่ใดๆมันก็มาจากของเก่าเท่านั้นแหละเราไม่หยิบของเก่าขึ้นมาให้มีคุณค่ากันมาเราสามารถที่จะทำให้ต่างถิ่นก็เกิดความเคารพเกิดความนับถือและเห็นคุณค่าของเรา
2: ไม่ว่าปลายทางของความสำเร็จจะอยู่ที่ตรงไหนแต่ก็เชื่อได้ว่านี่คือก้าวเล็กๆที่ทีมงานทุกคนพยายามก้าวเดินอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดเก็บเกี่ยวและส่งต่อภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของคนรุ่นต่อไป
3: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกันที่อภรณ์เนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 21:00 นเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ 6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

ม่ชีรำพึงรำพันมาทำงานไปด้วยจิตมันก็คิดไปด้วยใคร่ครวญไปด้วยว่าเอเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายหรอเกิดมาเพื่อหากินหาอยู่ไม่อดให้อยากหรือเกิดมาเพื่อหาคู่ครองและเพื่อมีลูกเพื่อจะได้เลี้ยงดูกันไปกันมาบนปากเปียกปากแฉะเหมือนหลายๆคู่เกิดมาเพื่อแบกภาระเลยทำยังไงจึงจะพ้นจากทุกข์ทรมานพึ่งอะไรเนาะจึงจะพ้นจากทุกข์ทรมานใจนี่ก็ทำงานไปด้วยใคร่ครวญไปด้วยคิดหาทางเพราะมันทุกข์มากๆทุกข์บ่อยๆก็หาทางไหนเนาะพึ่งอะไรจะพ้นทุกข์ตอนแรกก็คิดว่ามีสามีจะได้อยู่ด้วยกันมีทุกข์ร่วมต้านมีสุขร่วมเสพมีลูกเล็กๆด้วยกันน่ารักน่าชังไปไหนไปด้วยกันคิดวาดภาพนะพอตอนเจอเหตุการณ์จริงๆมันไม่ใช่นี่มันสุขนิดหน่อยชุ่มชื่นนิดหน่อยแต่ความทุกข์มันยาวนานมากมีคู่หวังพึ่งคู่บางคนแต่งงานมิทันไรก็เลิกกันบางคนครองชีวิตคู่ด้วยกันไปคู่ครองกลายเป็นคนพิการต้องดูแลกันอย่างทุลักทุเลที่เคยวาดภาพชีวิตคู่จูจีอบอุ่นกลายเป็นวุ่นจนเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนี่บางท่าน

ยามรักเขากอดเขาปล้ำชีวิตแสนสดชื่นเหลือเกินแต่ตอนเขาชังเขาเตะหงายเตะคว่ำตกตีจนหน้าตาบวมเจือบางคนก็ฟันหักบางคนเลือดออกปากเจอโยมลูกศิษย์ที่มาถือศีลอยู่อยู่ศรีสะเกษบอกว่ายังไม่ได้พูดยังไม่ได้จาอะไรแต่เขากลับบ้านมาดึกเรียกปลุกเราให้มาทำอาหารทำกับข้าวออกมาไม่ทันใจเขาก็ตกเลือดออกเหมือนในหนังบางครั้งกลับมาเราไม่อยู่บ้านพอเรามามาถึงบ้านก็ตบคว่ำตบเลือดออกปากมีลูกได้คนหนึ่งก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไปศรีสะเกษคุยกับโยมลูกศิษย์บางคนก็เจอคู่ที่มีสติสัมปชัญญะดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่น้อยคู่นักเป็นอย่างนั้นแต่ที่เจอบ่อยๆนั้นเหมือนประสาทครึ่งหนึ่งปกติครึ่งหนึ่งเหมือนผีครึ่งหนึ่งคนครึ่งหนึ่งคือคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่เหมือนตอนรักกันใหม่ๆรักกันนานๆกลายเป็นผีครึ่งคนครึ่งคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางครั้งผีอาจจะยังรู้เรื่องกว่าบางคู่ฆ่ากันตายไปแล้วก็มีที่เราได้ยินได้ฟังข่าวอยู่เรื่อยๆบางท่านก็กำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ก็มีอีกมีทั้งรักมีทั้งชังจนร่างกายนี้บี้แบนเมื่อแต่งงานอยู่ด้วยกันเมื่อตั้งท้องต้องอุ้มท้องคนเดียวใครช่วยอุ้มแทนก็ไม่ได้ลูกผู้หญิงเอ๋ยลูกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานคิดจะแต่งตัวยั่วยวนให้เขาชอบใจฮะแต่วิธีการเขาทำยังไงให้ผู้ชายให้หนุ่มๆมารักเราชอบเราหลงเราแต่พอมันหลงมาชอบเรากลายเป็นโศกเศร้าตามมาอย่างน่าสมเพชเวทนาจริงๆมาอุ้มท้องตั้งท้องอุ้มท้องคนเดียวใครเหลียวแลช่วยอุ้มแทนก็ไม่ได้ยามคลอดลูกก็เจ็บปวดทรมานหวาดเสียวหวาดหวั่นพรั่นพรึงเหลือเกิน

อาตมาพูดคือสงสารเพศแม่และในยุคศีลธรรมเสื่อมจากใจคนเพราะสื่อโฆษณาเรื่องศีลธรรมให้คนถือศีลมันโฆษณาน้อยเมื่อโฆษณาน้อยคนก็ได้ยินน้อยฟังน้อยก็ไม่ซึมซับถึงใจสิ่งที่โฆษณาที่ไม่ดีอบายมุขมันมากมายนั้นลูกผู้หญิงเราเมื่อเขาชอบเขารักก็ดีอกดีใจแต่ว่าธรรมชาติผู้ชายหรือผู้หญิงในยุคนี้ที่ศีลธรรมมันไม่ได้มั่นคงก็จืดจางกันง่ายเมื่อจืดจางกันง่ายก็นายเมื่อนายก็หาคนอื่นเรื่องขมขื่นก็ตามมาถ้ายกศีลธรรมยังดีก็ค่อยยังชั่วรับผิดชอบดูแลกันอยู่ยืนยงจนวันตายจนตายไปข้างหนึ่งจนแก่จนเฒ่าจนตายไปข้างหนึ่งคู่ครองที่อยู่กันจนแก่จนเฒ่านี่หายากนอกนั้นกว่าจะแก่จะเฒ่าก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันกี่ครั้งมีเรื่องกันกี่หนนั่นสงสารเพศแม่สงสารเพศแม่ผู้เกิดมาลำบากลำบนอุ้มท้องลำบากลำบนเดือดร้อนเยอะเดือดร้อนมาก

ตอนคลอดลูกหน้าผวาหน้าหวัดเสียวใครหนอจะคิดเหลียวแลมาแบ่งเบาทุกนี้ให้แก่เราทนเจ็บทนปวดหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกเกือบขาดใจแล้วก็หลายรายที่ลูกตายในท้องเราก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆใครจะประกันชีวิตว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครประกันชีวิตให้เราว่าเราต้องไม่ไปทุกข์แบบนั้นไม่ประสบเจอคนหลายใจแบบนี้ไม่ประสบการตายทั้งกลมไม่ประสบเจอลูกที่ดุที่ร้ายที่ดื่มเหล้าเมายามาด่าพ่อด่าแม่ใครประกันให้แกเราผู้ใช้ชีวิตคู่อาจต้องได้พบผ่านเรื่องแบบนี้ลูกผู้หญิงทั้งหลายทำอย่างไรจึงจะพิจารณาเห็นชีวิตคู่เป็นเรื่องซ้ำซากเป็นเรื่องโสโครกเสพกามเป็นเรื่องที่สกปรกโสโครกจำต้องทนจำต้องแบกภาระจำต้องคอยเอาใจใส่กันจำต้องงอนต้องง้อจำต้องแก้ปัญหาแค่แก้ปัญหาแค่เราคนเดียวก็มากแล้วยังไม่หลุดก็ช่วยแก้ปัญหาคู่ของเราอีกน่าสมเพชเวทนาเสียนี่กระไรบางท่านมีลูกด้วยกันแต่คู่ครองก็ทิ้งเราไปต้องเลี้ยงลูกคนเดียวใครช่วยแบ่งเบาเราได้บ้างบางทีแสนที่จะอับอายขายหน้าคนอื่นเขาบางท่านไปแทงลูกคลินิกเถื่อนหรือถูกตามกฎหมายก็ตามตัวเองจำต้องรับวิบากกรรมแสนจะทุกข์ทรมานข่มขืนหลายเท่าการที่ถูกคู่ครองทอดทิ้งนั้นเป็นความเลวร้ายของชีวิตเหลือเกินบางคราวก็จากการตนเป็นเห็นหน้ากันอยู่เรื่อยๆแต่ทำเป็นไม่แยแสไม่ใส่ใจเราแต่บางคนก็จากไปไม่มีวันย้อนกลับคือจากตอนตายทำให้เราโศกเศร้าเสียใจระลึกนึกถึงไม่เว้นว่างแต่ละวันลูกผู้หญิงต้องแบกภาระเลี้ยงลูกหนักหนาเหลือเกินเสื้อผ้าลูกต้องซักให้สะอาดต้องใส่ใจต้องสนใจใครจะมาสนใจใส่ใจแทนเราห้องครัวโรงครัวทำอาหารต้องฉลาดรอบรู้ในการปรุงอาหารให้อร่อยถูกใจคู่ครองต้องเช็ดต้องถูต้องกวาดต้องรับใช้กันรับใช้สามีรับใช้ลูกและคนอื่นๆอีกบางคนรับใช้มากมายเหลือเกินจนเครียดแล้วเครียดอีกสามีจะไปจะมาเราก็ต้องรู้จักไปรับไปส่งเขาอีกแท็กแคร์ครับบางครั้งงานประเดประดังมาในเวลาเดียวตั้งหลายเรื่องหลายราวจนไม่รู้จะทำแบบไหนแก่แบบไหนทำให้สับสนไปหมดต้องเอาอกเอาใจกันไม่เว้นแต่ละวันบางคราวขัดใจกันต้องง้อต้องงอนกระฟัดกระเฟียดชวนอารมณ์เสียชวนหดหูใจบางคู่ก็ยาร้างกันไปหลายครั้งมาคืนดีกันหลายหนจนหน้าเบื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนี้อีก
แต่ก็ซ้ำรอยเดิมต้องหาวิธีผูกใจกันให้แน่นแฟ้นอย่างนั้นอย่างนี้สามีบางคนเบื่อเราก็ไปหาคนอื่นภรรยาบางคนถึงกับลงทุนหาเสน่ห์ยาแฝดมาใส่สามีตัวเองให้เขามารักตัวเองให้นานๆจนสามีเบลอไปเลยก็มีดูเอาเถิดท่านทั้งหลายว่ามันยากแค่ไหนชีวิตคู่สิ่งที่ฉาบฉวยสวยงามสนุกสนานในเบื้องต้นแต่เบื้องปลายบั้นปลายหรือเบื้องหลังนั้นแสนต้องรับผิดชอบหนักหนาเหลือเกินเงินมีร้อยล้านพันล้านมันก็ยังมีเรื่องเครียดมาอยู่วันยันค่ำชีวิตเป็นทาสรับใช้แก่ชายชีวิตลูกผู้หญิงนั่นนะเป็นทาสรับใช้แก่ชายมีคู่แล้วหวังว่าจะสบายสุขสดชื่นล้วนมีทุกข์ช่วยกันแก้ก็มันแทบจะไม่หวัดไม่ไหวถ้าเราก็ช่วยแก้เขาก็ช่วยแก้ความแย่ก็ลดลงแต่บางครั้งเราช่วยแก้เขาเอามาซ้ำเติมอีกในความมีทุกข์ร่วมแก้มีสุขร่วมเสพดังที่คาดหวังไว้ไม่จริงความจริงนั้นมันกลับกลอกเป็นอย่างอื่นที่เราหวังมีแต่ทุกข์มากมายหลายอย่างมันจะดีหรือชีวิตคู่เอ่ยชีวิตคู่มันสุขนิดเดียวมันทุกข์ยืนยาวเลี้ยงลูกก็ลำบากเหลือเกินจำต้องทนหวานก็อมขมก็กลืนฝืนดวงใจหลายอย่างที่หลับที่นอนถ้าดำถ้าเปื้อนเม้นสาบก็ต้องจดต้องแกะต้องแก้ไปซักไปถูทำความสะอาดอุจจาระปัสสาวะของลูกเหม็นตัวเล็กตัวน้อยก็เน่าก็เหม็นเหมือนส้วมที่ไหลซึมต้องเช็ดต้องล้างต้องถูอยู่ประจำในยามนอนตอนลูกเด็กลูกเล็กลูกน้อยตัวเล็กตัวน้อยยามนอนกว่าจะหลับได้เต็มตาบางครั้งบางครากำลังจะเคลิ้มหลับไปพอได้ยินเสียงลูกร้องก็สะดุ้งตื่นทันทีหาวิธีเพื่อให้ลูกหยุดร้องพอลูกปวดท้องลูกปวดหัวแม่ก็ใจเสียนึกถึงหมอนึกถึงยาถ้ากลางค่ำกลางคืนหาหมอหายาไม่มีรถไม่มีราก็ยิ่งเครียดจัดน้ำตานองใบกับลูกลูกทุก 10% แม่ทุก 100% อย่างนี้บางครั้งกำลังกินข้าวอยู่พอลูกร้องขึ้นก็ต้องรีบวางจานข้าววิ่งไปหาลูกยามนอนก็นอนไม่เต็มตายามลูกร้องก็ต้องดูเหลือบยุงลมแดดจะถูกต้องให้ลูกไม่สบายก็ต้องปรับต้องป้องต้องกันอันตรายให้แก่ลูกเป็นภาระที่ดวงใจน้อยของลูกผู้หญิงหรือจะสามารถให้สงบเย็นลงได้บุคคลผู้หวังหลุดพ้นจากทุกข์ฟังแล้วใคร่ครวญแล้วเราก็สมควรคิดที่จะหลุดจะพ้นควรคิดเบื่อคิดนายควรสังเวชสลดจิตสลดใจแต่ถ้ากิเลสตัณหามันหนาเกินไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสายตาไม่เห็นเป็นความลำบากยุ่งยากเห็นแต่ความสนุกอยู่ข้างหน้าไม่กี่วันมานี้ลูกชายของลูกศิษย์เป็นนมหน้าตาดีผู้หญิงก็มาติดมารักทำตัวไม่ค่อยจะดีเรียบร้อยผู้หญิงก็ทิ้งไปเขาก็ไม่ได้สนใจใยดีเพราะเขาก็ไม่ได้รักอะไรมากมายเป็นประสบการณ์ชีวิตไปไหนก็มีคนรักคนชอบอยู่แล้วสาวๆเจติดแจแต่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรม
ผู้หญิงชอกช้ำเสียใจเพราะเรากรรมจะยังไม่ส่งถ้าเราไม่เจอคนรักวันหนึ่งไปรักผู้หญิงที่ถูกใจรักไม่กี่วันไม่กี่เดือนคุยโทรศัพท์กันนื่นนานคุยแล้วคุยเล่าผู้หญิงก็เลยเปลี่ยนใจวันหนึ่งเพราะเหตุการณ์ใดก็ไม่รู้ยากที่จะเดาพวกเขาหันหลังให้ต่อให้เราก็เจ็บปวดรวดร้าวบอกว่าจะไปกระโดดน้ำตายแม่ได้ยินข่าวก็พลอยโศกเศร้าไปกับลูกนี่ชีวิตทำไมลูกจึงไม่รู้จักยั้งใจทำไมลูกจึงปล่อยตนปล่อยใจทำไมลูกไม่ฟังทำไมลูกเคารพทำไม่ปฏิบัติธรรมแม่ก็คิดพร่ำเพ้อไปตามแม่ที่รักลูกคำเตือนคำสอนที่แม่สอนว่าลูกเอ้ยอย่าไปทำร้ายลูกผู้หญิงนะถ้ารักก็ให้มันรักจริงๆดูแลเขาถ้าไม่รักก็อย่าไปหลอกเขาไม่เคยฟังไม่เคยสนใจแม่แต่เมื่อถึงคราวที่ตัวเองไปรักผู้หญิงและผู้หญิงทิ้งบ้างความเจ็บปวดมันเป็นอย่างนี้ชีวิตที่ไม่มีปัญญาเหมือนกระบือตาบอดที่เข้าสู่ป่าอันตรายมากมายเหลือเกินชีวิตเกิดมาที่ไม่มีสติปัญญาทำผิดนึกว่าถูกทำสิ่งถูกก็นึกว่าผิดเดินไปตามที่ตัวเองลิขิตแบบไม่แน่นอนไม่ได้เอาธรรมะคำสั่งคำสอนพระผู้มีพระภาคมาขัดเกลาดวงใจเดินทางสร้างบาปสร้างกรรมก็แสนจะสบายแต่ว่าตัวเองทำถูกทำดีเมื่อบาปกรรมยังไม่ส่งก็สุขเกษมเปรมปรีน่าชื่นตาบานแต่วิบากกรรมกลับมาส่งผลก็เร่าร้อนทรมานเหมือนไฟไหม้เหมือนน้ำร้อนลวกน่าสงสารชีวิตของสัตว์โลกบางครั้งลูกไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไม่เคยฟังเสียงแม่ห้ามไปเที่ยงคืนตีหนึ่งแม่ก็โศกเศร้าร้องไห้รอใจจดจ้องจดจ่อหลับไม่ลงกลัวลูกจะมีทุกข์มีภัยลูกจะเป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้ว17 18ก็ตามก็เหมือนกับลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้ความเป็นห่วงของแม่แสนจะทรมานเราจะโทษใครก็เราเป็นผู้ชอบแต่งงานเราเป็นผู้คิดเองตกลงปลงใจเองนั่นแหละเมื่อเราคิดที่จะหาคนรักต้องเตรียมธรรมะเป็นหลักให้หนักแน่นว่าเราอาจจะต้องเจอลูกมีพฤติกรรมแบบนี้เจอแฟนที่นอกใจเจอแฟนที่เจ้าชู้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีถ้าเราไม่เตรียมตัวถ้าเราใจอ่อนเอาแต่ใจตัวเองไม่หนักแน่นเลยจงหาวิธีการหลบหลีกชีวิตคู่สักถ้ามีสิ่งที่ดีเหนือกว่าแทรกไปสู่จิตแทรกมาในใจเราจะตัดเรื่องคู่ได้แต่ถ้าเราไม่มีพระธรรมขั้นประเสริฐเกิดในดวงใจเราจะตัดโลกโลกีนั้นแสนยากแม่ทรมานเพราะลูกมามากแม่เพศแม่ทุกข์เพราะชีวิตคู่มามากต่อมากแล้วเราจะเป็นรายต่อไปหรือเราจะต้องหลบจะต้องหลีกท่านทั้ง

สนใจไปทำทุกท่านท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์อะไรได้ยินเสียงอะไรใครครวญให้เกิดปัญญาให้ทุกข์ให้ร้อนที่จะเกิดในวันข้างหน้ามันลดลงบางท่านเลี้ยงลูกตอนมีเรี่ยวมีแรงทำการงานส่งเสียให้ลูกพอตอนแรงหมดหวังพึ่งลูกยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษาครั้นถึงคราวสิ้นใจวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อเวลาตายบุญมาวาสนาช่วยสำเร็จสมหวังแต่บางท่านบางทียามแก่ยามเฒ่าลูกหายไปไหนเหมือนวันนี้ก็ยังมีบุญแม่ชีลำใหญ่80-81นี่แล้วลุกไม่ขึ้นมือก็ยกไม่ได้แต่ลูกโยมชมพัดนี่เป็นลูกสาวดูแลไม่ทอดทิ้งอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วแต่ถึงอย่างไรก็ตามทำอย่างไรเราจึงจะตอนหนุ่มตอนสาวเอาเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิเลสมันน้อยลงเพื่อพลังจิตพลังสมาธิพลังปัญญาเพิ่มพูนขึ้นเมื่อยามเจ็บยามป่วยจะได้ไม่เศร้ามองไปกับสถานการณ์แห่งสังขารที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เจอกันนานปีไม่ชีลำใหญ่ลูกก็บอกว่าพระอาจารย์แวะเยี่ยมบ้างผ่านไปก็ไม่ได้แวะสักทีลืมสนิทวันนี้พอใกล้จะถึงบ้านนึกออกแวะไปดูพอดีไม่ชีเป็นยังไงบ้างพอไม่ชีเห็นตอนนั้นพูดไม่ออกเพราะว่าพูดไม่ได้แต่จะร้องมือก็วางบนหน้าอกอยู่อย่างนั้นคือจะเป็นนมมือไหว้ก็มันยกไม่ได้ประสาทมือประสาทขาไม่ทำหน้าที่ลองคิดดูเมื่อก่อนก็คือเด็กก็คือสาวคนหนึ่งดูชีวิตมันเปลี่ยนไปเรามีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นมีมือไหว้พ่อไหว้แม่ได้ก็รีบไหว้ตอนนี้ไหว้พระไหว้เจ้าสวดมนต์ภาวนาได้ก็รีบสวดตอนนี้ถือศีลถือธรรมได้ก็รีบเอาตอนนี้ตอนนั้นมันไม่สะดวกก็เลยบอกลูกว่าโยมอยากให้พระสงฆ์มาสวดมนต์มาทำมาฉันที่นี่ให้แม่ได้เห็นตอนเป็นๆอยู่คือเรียกว่าทำบุญตอนเป็นๆให้ท่านเห็นทำบุญให้ท่านเลยตอนตายบางครั้งก็ไม่ได้เห็นท่านไปแล้วไปสวรรค์หรือนรกเปรตสุรกายไม่มีใครรู้แต่ตอนท่านรู้สึกตัวเนี่ยน่าจะมนต์พระสงฆ์มา

0: เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
1: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คันทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานน่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค
1: ุณสุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรามีพี่แดน
0: อัคเดชคำพิระน้องฟิวเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนนิสันช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีConnect นะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891+891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้าก
1: ับ
0: น
1: ้
0: องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: หมุนตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการอะไรก็ไปติดตามได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก
1: ็ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหรับน้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที
0: ่
1: จะเสิร์ฟนะม
0: ี
1: อะไรกันบ้างน
0: ะ
1: ก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องติดตามกันนะครับ
0: ใน
1: วันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะคร
0: ับ
1: สำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับท
0: ั้
1: งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทางรังสิตทางฝั่งโน้นฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่เชวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างไปอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 10% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี
0: ้ค่ะนะคะ
1: แ
0: ต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 18:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่ฤกษ์ 18:30 ถึง 16:30
1: ค
0: ือ 16:30 นส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินบพ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIMนะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยไอ้อย่างเขตบางเขตนะตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลขนะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปภ.กับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิง ัทดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.เนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการเคหะแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทางนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อ

0: การและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัฒธรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางกระกำลำพญาครองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridgeขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2019เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: นะครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศ

0: ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
1: ค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการรีสกิลลิ่งแรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักษะเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
0: าม
1: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
0: ซอฟต์พาวเวอร์
1: เก๋ไก๋มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหาร ที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเราน
0: ะคะก็เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นเพราะว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมคนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นะเราก็ไม่ลืมที่จะโปรโมทในเรื่องของพาวเวอร์ของไทยให้ก
1: ับ
0: นานาชาติ
1: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทมเองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้อนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ ดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 น.สำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented Worldในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์และนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Groupซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ EnergyAs the foundation ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน power grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุนะครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่า การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยและเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเปิดเผยว่าทางปอพอและธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเปิดเผยว่าทางปอพอและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายก สระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หนุริกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาศรีมาศนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีค้องร้องข่าวเนี่ยจากพี่สุนทร
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณภัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับน
1: ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
1: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มบางร้านก็ถึงทุ่มครึ่งนะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็มียอดค่ะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
0: ครับตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
1: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จ นะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
0: คุณตรินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
1: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปื้อใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคนะครับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
1: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวาคมนะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะเพื่อฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระ7นาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศแบงคอกบลูพรินท์เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัย